0: ึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ดีเจนุ่นทำไมเปิดไมค์แล้วไม่บอกล่ะ
8: จ้า
7: ฮะ
8: จ้า
7: ทำไมถึงเธอแบบโอ้ทำอย่างนี้กับเราอ่ะเรื่องของคุณผู้ฟังที่เคารพนะ
8: ชอบนะความเฟกเนี่ย
7: นุ่นปากหน้าโดนเนาะอ้าวทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะเพอพร้อมยัง
8: พร้อมค่ะ
7: พร้อมแล้ว3 2 1มา
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
8: เนวิถามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
7: เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทราวัฒน์ครับ
8: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
7: นุ่นฉันมีเรื่องอะไรจะสารภาพกับเธอ
8: ไหนเล่ามา
7: ฉันขอโทษกับเธอด้วยก่อนอื่นฉันขอโทษแล้วเธออย่าโกรธฉัน
8: เออเพื่อนไม่มีการโกรธอ่ะ
7: คือฉันถูกผู้ชายปู้ยี่ปู้ยำมาเธอหัวร้อนทำไม
8: เธอถูกผู้ชายปู้ยี่ปู้ยำหรือเธอไปปู้ยี่ปู้ยำเขาเอาดี
7: ๆแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วย
8: ฉันแอบฟังอยู่เมื่อวาน
7: เป็นแฟนฉันเองตอนเนี้ยเรารักๆกันแล้วคือเขาก็บอกว่าต้องให้อาม่าดูตัว
8: หรอ
7: ใช่เมื่อคืนนี้
8: อาม่ายังไม่ได้ดูเลย
7: อาม่าบอกมองไม่เห็นผมพูดดีๆสิคือฉันได้รับรักครูเจอาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8: น่าสงสารเขาเนาะ
7: สงสารเราเหรอ
8: โดนเอาชื่อมาพูดแบบเนี้ยเสียชื่อเสียงเขานะ
7: ไม่เป็นไรหรอก ถือว่าเขารักเราและเรารักเขา
8: สงสารมากเลยอ่ะ
7: คือเขา
8: โดนจับคู่คุมถุงชน
7: ใช่คือเอาความจริงนะตอนแรกฉันไม่ได้รักเขานะเธอต้องพูดให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าดีเจสอนไม่ได้รักครูเจอาร์ตอนแรกอะ
8: แล้วตอนนี้อ่ะ
7: ก็รักมาก พราะว่าแม่เขาเป็นคนบอกว่าให้รักลูกเขา
8: สาระสุดๆนะครูเจอาร์มเนี่ยไหนแล้วยังไงต่อ
7: ไม่ใช่ครูเจอาร์มนะผู้ผิดจะเลิกไปแล้วครูเจอาร์ม
8: คุณรัชดาพรบอกว่าเพ้อแล้วเพ้ออีกเพ้อทุกวัน
7: จนพูดปิดไม่ได้ครูเจอาร์ม
8: อะไร

0: ได
1: ้คือถึงแม้ว่าคุณเจญี่ปุ่นจะเบะปากบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ว่า
0: คุณโมมาเขาบอกว่ามาม่าค่ะไม่ใช่อาม่าม
1: าม่าเหรอ
0: มาม่าค
1: ่
0: ะ
1: มาม่าท่านเข้าบ้านผิดเหรอ
0: ผิดบ้านค่ะ
1: ก็บ้านผิดบ้านอ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือเห็นไลน์กลุ่ม Open Chat ใหม่ไหม
0: เห็นแล้วตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่ามิจี้
1: จริงเหรออ
0: ืม
1: ทำไมเธอตกใจเธอตกใจหน้าตัวเองเหรอ
0: หลายคนบอกมาก
1: ว่า
0: เข้าไปนึกว่าเว็บพนันค่ะนึกว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า
1: คุณผู้ฟังนะไลน์กลุ่มใหม่ Open Chat ที่ชื่อว่า
0: ดีเจสาวฉันยังงงเลยกดเข้ามาตกใจเหมือนกันทีแรก
1: ฮะใคร
0: ด
1: ึ
0: งฉ
1: ัน
0: ดึงฉันเข้ามาในกลุ่มนี้ได้ยังไงเนี่ย
1: จริงเหรอเออนะคุณผู้ฟังนะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มกันนะ
0: แล้วก็คุณพอพานสันแอลบอกดีใจมากเลยค่ะดีเจนุ่นมาจะได้มีคนห้ามบ้างห้ามน่าจะห้ามไม่ไหว
1: คือฉันน่ะก็เชื่อเธอทุกอย่างเนาะในฐานะที่เราเป็นสตรีน่ะอ้าวเธอหัวเราะอีก
0: จ้ะ
1: เธอไม่รู้เหรอว่าฉันเรียนจบโรงเรียนหญิงล้วนมา
0: เออใช่ยังล้วนเนาะ
1: หน้าเธอหน้าโดนกระบองมากเลยเดี๋ยวก่อนเธอ
0: เราต้องเอออตามเพื่อนเนาะ
1: เธอจบหญิงล้วนมาใช่ไหม
0: ใช่
1: โรงเรียนอะไรนะ
0: เขมะสิริอนุสรณ
1: ์เขมะสิริอนุสรณ
0: ์นี่ก็หญิงล้วนเหมือนกัน
1: ฮะ
0: หญิงล้วนเหมือนกันใช่ไหม
1: เธอจบเขมะเหรอ
0: เออเขมะ
1: จะเธอให้ฉันบอกโรงเรียนไหม
0: อ่าได
1: ้คือโรงเรียนฉันอะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็หญิงแท้โรงเรียนที่มีชื่อว่าสตรีมารดาสตรีมารดาอุ้มชูพดุงครร
0: ภ์นี่คือสอนอะไรเนี่ยสอนไปพดุงครรภ์เหรอ
1: เนี่ยเธอเป็นหัวร้องเรียนฉันทำไม
0: ทำไมอะจบมา
1: เธออย่ามาบูลลี่โรงเรียนฉันนะ
0: จบออกมาเป็นหมอตำแยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ไม่ใช่ก็คืออ
0: ุ้มชูพดุงครรภ์อ
1: ุ้มชูพดุงครรภ์ก็คือแบบเขาจะมีแบบอุปถัมภ์อะไรอย่างงี้เนาะแต่คือคนที่พดุงครรภ์มาช่วยอุปถัมภ์
0: คนตั้งชื่อโรงเรียนน่าสงสารมาก
1: เลยนะฉันเป็นโรงเรียนที่หญิงแท้ของประเทศไทยนั่นเองดีเจนุ่น
0: วันก่อนยังบอกชายล้วนอยู่เลยวันนี้หญิงล้วนอีกแล้วเธอเปลี่ยนมาหลายโรงเรียนมากเลยนะ
1: เธอก็รู้อยู่ว่าฉันต้องเปลี่ยนหลายโรงเรียนปัญหาคือฉันไปอยู่โรงเรียนไหน
0: มัน
1: เก
0: ิ
1: ดป
0: ั
1: ญหาทุกมันเกิดปัญหา
0: เออดีแล้วแหละ
1: เข้าใจไหมผู้ชายพอไปอยู่เรียนชายล้วนเนี่ยก็เกิดปัญหาผู้ชายตีกัน
0: ตีกันไล
1: ่ตีกันเองเนี่ยเพื่อนู่นเดี๋ยวจะได้ปลูกคอ
0: ไม่ได้ตีกันแย่งนะตีกันไล่เอาไปเลย
1: แล้วพอฉันอยู่เรียนหญิงล้วนน่ะปัญหาเขาอยู่ไม่ได้อีก
0: สวยเกินเพื่อน
1: สวยเพื่อเกินเพื่อนเพื่อนไล่ค่ะจริงๆ
0: ที่บอกเป็นดาเมเยอร์ตอนช่วงนั้นใช่ไหมอยู่หญิงล้วน
1: ตอนอยู่หญิงล้วนน่ะเป็นดาเมเยอร์ก็เลยทำให้เกิดปัญหานิดนึงนะคุณผู้ฟังอ้าวใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยพี่กฤษดาบอกว่า Good Morning ยามเช้าจากปิ่นเกล้าฝั่งพระนครจ้าข้ามแยกบางพลัดสังฮีวันนี้พอจะไหลๆแล้วนะจ๊ะ
0: คุณชวีวัฒน์บอกว่าวันนี้บ้านแผวอากาศดีค่ะมีฝนตกนิดหน่อย
1: ทำไมเสียงเธอดูไม่ค่อยสบายเลย
0: เสียงไม่ค่อยสบายคุณผู้ฟัง
1: จริงเหรอ
0: ใช่เสียงแผลบนิดนึงนะคะคุณประทุมจำงานบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะคุณสายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจนุ่นดีเจสอนและทุกคนนะคะ
1: พี่เดโกคิงบอกว่าหนองแขมอากาศเย็นสบายดีค่ะหน้าตาดีเจนุ่นเหมือนคนไปฉีดโบท็อกมา3เข็มค่ะ
0: คุณจิ๊บจิ๊บบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจคนสวยทั้งสอง
1: คุณกระต่ายบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นวันนี้ดีเจสอนหน้าตาน่ารักดีเจนุ่นหน้าตาหม่นหมองค่ะ
0: คุณสายพินก็บอกว่าดีเจสอนแอลไปเรื่อยอ่ะสามีทั่วแล้วค่ะ
1: คุณสายันดีร้ายบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีดีเจสอนผู้น่ารักส่วนดีเจนุ่นยังไม่สวยค่ะ
0: สวัสดีคุณกระต่ายด้วยนะคะบอกว่าคิดถึงดีเจนุ่นขอบคุณนะคะ
1: คุณสายพินบอกว่าสวัสดีนะคะดีเจสอนนะคะดีเจนุ่นดีเจสอนน่ารักมากดีเจนุ่นยังไม่สวยยังไม่เสร็จค่ะ
0: เรานี่ต้องเป็นอะไรนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ต้องไปหาหมอนะเรา
1: นุ่นทำไมนุ่นพูดอย่างงี้อ่ะเพื่อน
0: เราต้องไปหาหมอแล้วแหละ
1: ทำไม
0: สายตาไม่ค่อยดี
1: ก็ฉันก็อ่านข้อความที่เขาเขียนมากันทั้งหมดทุกคนน่ะ
0: คุณจิรศักดิ์บอกสวัสดีค่ะคุณแนนซี่บอกว่าอดทนไว้นะคะดีเจนุ่นขอบคุณค่ะ
1: คุณรณชัยบอกว่าสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับดีเจนุ่นดีเจสอนคนสวยดีเจสอนจัดรายการดีเจนุ่นดีครับดีเจนุ่นให้ดีเจนุ่นเนี่ยไปแต่งสวยดีกว่านี้ค่ะ เห็นไหมเขาดูเขาพิมพ์ดิอันนี้ฉันเขาไม่ได้ฉันไม่ได้พิมพ์นะเขาพิมพ์เอง
0: คนฟังเขาคงกุ้มใจแทนฉันเนาะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เออฉันต้องจัดรายการคู่กับเธอปวดหัวแต่เช้าเลย
1: เอาวันนี้วันศุกร์

0: สุดสัปดาห์สุขสดใสสุขแห่งชาติสุขแบบรอยยิ้มแห่งความฉ่ำของทุกๆคน
1: วันสุขหลายคนรอเพราะว่าเดี๋ยวจะได้นับวันแล้ววันนี้มีความสุขมากเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีก2วัน
0: เธอ
1: ฮะ
0: หยุดทำไม2วันอ
1: ่ะอ้าวเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดหรออ
0: ๋อเออจริงเจอเดี๋ยวก่อนนะ
1: ไหวปะ
0: เธอพูดให้มันดูแบบสบายใจหน่อยดิ
1: อ้าวก็วันศุกร์ไงหลายคนเขาก็รอหยุด2วันไม่หยุดเหรอ
0: ทำไมไม่พูดว่าหยุดปกติอ่ะไม่หยุดอีก2วัน
1: วันนี้กำลังใจมีกำลังใจวันนี้จะทำงานแบบตื่นเช้ามามีความสุขโอ้ยตอนเย็นเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเดี๋ยวจะได้ไปซื้อของช้อปปิ้งกลับบ้านดึกได้เพราะพรุ่งนี้วันหยุด2วันเราไม่หยุดหรอยิ่งเด็กๆนะเขามีความสุขมากเลยนะเพราะว่าดีใจพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียน
0: สุขเสาร์อาทิตย์มันเป็นหยุดปกติแล้วเธอบอกว่าหยุดอีก2วันโอ้ตายจะจันทร์อังคารฉันไม่ต้องทำงานเหรอนี่ฉันคิดอย่างนี้แล้วนะเธออ
1: ันนั้นคือคนโลภไง
0: อ
1: ่ะคนโลภจะคิดแบบนี้
0: เธอคิดไหม
1: ฉันคิดแค่ว่าหยุด2วันฉันก็ดีใจแล้วนี่คนโลภจะหยุดอีก2วันเหรอ
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ถ้าหยุด2วันเธอดีใจแล้วเหรอ
1: ดีใจแล้ว
0: ฉันอยากเป็นนายกมากเลยเธอฉันอยากจะให้ทำงานแค่จันทร์อังคารน่ะนอกนั้นหยุดหมดเลย
1: ได้แล้ว
0: ประเทศไทยน่าจะเดินหน้าได้ไหมมันจะได้อยู่นะ
1: นอนดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะนอนไปเลย
0: เออนะคุณชนนิพาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องที่ชาฟังดีเจนุ่นดีเจสอนเวลานั่งรถไปเรียนทุกวันเลยค่ะนะ
1: เมื่อหลังโทรเข้ามาสิน้องทิชาน
0: ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังครับช่วงเที่ยงนะใครว่างก็ไปเจอดีเจสอนได้นะ
1: เจอที่ไหน
0: ศูนย์ราชการ
1: ไปทำอะไรอ่ะ
0: เอาทุเรียนทอดไปส่ง
1: โอ้ไม่ขายหรอส่งเฉยๆหรอ
0: ขายออกบูธ
1: นี่อ่ะล่ำซ้ำเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่ออกบูธไม่ธรรมดานะไปออกบูธแถวไหนนะแจ้งวัฒนะ
0: ใช่อาคารบีอ่ะ
1: ใครที่แบบว่าอยู่แถวนั้นไปอุดหนุนดังได้นะคะ
0: คุณผู้ฟังนะใครอยู่แถวนั้นไปอุดหนุนดีเจสอนนะดีเจสอนไปออกบูธนะทุเรียนทอดอยู่อาคารบีโซนหน้าเลยโซนที่29
1: แล้วไปแล้วจะได้เจอเธอไหมอ่ะ
0: ไปเจอฉันดิฉันไป 11:30 ถึง 13:00
1: วันไหน
0: วันเนี้ย
1: เดี๋ยวก่อนไปทำไมได้ไปตอนกลางวันล่ะ
0: ก็แวบไงช่วงพักอ่ะ
1: เออโหเว้นไปเลยนะ
0: แว้นเลยไม่ฉันมีเครื่องบินส่วนตัวนะอ้าววันนี้ใครนะ 11:30 ถึง 13:00 นะครับไปเจอกันได้นะที่ศูนย์ราชการอาคาร B นะครับใครอยู่แถวนั้นก็มาอุดหนุนที่เจสอนด้วยนะเพราะว่าเอาไปเยอะขายไม่หมดเลยวันสุดท้ายในการขายแล้วด้วยนะไปช่วยอุดหนุนดีเจสอนหน่อยนะใครอยู่ใกล้ๆนะดีเจนุ่นเธอจะเอากี่ถุง
1: อันนี้แล้วยังกินไม่หมดเลยเพื่อน
0: เธอเอาไปแค่2ถุงเธอบอกกินไม่หมดอ่ะ
1: 3
0: เหรอเธอแช่ตู้เย็นหรือเปล่าโอเคเธอเอากลับมากินใหม่มันจะหอมนะ
1: แต่มันเก็บได้นานเท่าไหร่อ่ะ
0: ฮะ
1: เก็บได้นานเท่าไหร
0: ่3วัน
1: 3วันจริงเหรอ
0: จริง
1: จริงเหรองั้นน่าจะเสียแล้วแหละจริงเหรอ3วันจริงๆ
0: เธอก็เอามาทอดน้ำมันใหม่ดิ
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ฮะ
1: ทอดแล้วทอดอีกอ่ะจริงเหรอมันได้แค่3วันจริงเหรอเพิ่งรู
0: ้บ้าประมาณเดือนครึ่ง
1: เออก็ว่าอยู่อ่ะเดี๋ยวคนผู้ฟังเขาคิดว่าแบบเอ้ยกินเหลือได้แค่3วัน
0: อุ้ยเธอดูข้อความนี้ดิอ่านแล้วเศร้าอ่ะคุณภักขพรบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้หัวเราะได้ในวันที่หัวใจหม่นหมองที่สุด
1: ไม่เป็นไร
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: ยังมีเรา2คนอยู่นะคะ
0: คุณภักขพรคุณเป็นอะไรคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคุยกับเราสองคนได้นะทักหาดีเจนุ่นได้นะไม่ต้องทักหาดีเจสอนนะ เธอเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมแบบในช่วงวัยหนึ่งที่ต้องนั่งคุยยืนต้องจับโทรศัพท์แล้วคุยปัญหาชีวิตกับเพื่อนอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า
1: เธอเชื่อไหมว่าอันนี้พูดเรื่องจริงนะ
0: พูดเรื่องจริงจังแท้จริงนะ
1: ทุกวันนี้บางทีจะโทรหาเพื่อนหรือว่าในเรื่องบางเรื่องอะเรายังคุยกับเพื่อนเราไม่ได้เลยนะ
0: ทำไมอะ
1: พอเราโตขึ้นน่ะปัญหาเราเยอะขึ้นเราไม่อยากเอาปัญหาเราอะไปเล่าให้เพื่อนเราฟังหรือว่าไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังเธอเชื่อไหมว่าบางอย่างปัญหาบางอย่างบางทีก็รู้แหละว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ไม่สามารถปรึกษาใครได
0: ้
1: อืมยิ่งโตขึ้นน่ะเรายิ่งรู้สึกว่ายิ่งมีครอบครัวยิ่งโตขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะบางทีอ่ะปัญหาเราไม่อยากให้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปรบกวนใจคนในบ้านไม่อยากเอาเรื่องไม่ดีไปเล่าให้แม่ฟังไม่อยากเอาเรื่องไม่ดีไปเล่าให้คุณพ่อฟังกลัวเขาจะคิดมากกลัวเขาจะวิตกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งรับภาระเยอะขึ้นเก็บเอาไว้คนเดียว
0: นะ คุณภักพรเนี่ยผมเห็นโปรไฟล์คุณน่ะคุณอาจจะรู้สึกหม่นหมองใจนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่จะทำให้คุณยิ้มได้เนี่ยคือ2คนนี้จริงพอเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเวลาเราเศร้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะเธอเนาะมีปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตนะ เธอไม่ต้องไปดูเอากำลังใจจากใครหรอกเพราะคนที่ให้กำลังใจเราอ่ะบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้เต็มใจกับเรา 100% หรอก
1: ต้องบอกว่าคนฟังก็มีหลายประเภทบางคนฟังเพื่อให้กำลังใจแต่บางคนฟังเพื่อเอาเรื่องของเราไปเล่าต่อก็มี
0: จริงดังนั้นล่ะคุณผู้ฟังนะดีเจสอนบอกเลยคุณมรรคพรคนที่จะให้กำลังใจคุณได้ดีที่สุดคุณไม่ต้องมาทำแบบโอ้ยยังไงฉันก็ต้องให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองอ่ะเป็นเรื่องรองไปเลยแต่คนที่จะให้กำลังใจคุณได้ดีที่สุดคือ2คนที่อยู่ในหน้าโปรไฟล์คุณเนี่ยกำลังใจดีที่สุดเลย
1: ก็จะมีคน2คนนี้แหละค่ะที่แน่นอนว่าเขารักเราเรียกได้ว่าหมดหัวใจ
0: ใช่
1: คนอื่นเนี่ยอาจจะรักเราแต่สุดท้ายวันนึงอาจจะไม่รักเราก็ได้นะแต่ว่าคนในครอบครัวที่เรียกว่าลูกเนี่ยยังไงเขารักเราแน่นอน
0: เธอฉันฟังคำนึงแล้วฉันแบบฉันไปอ่านไม่ใช่ฟังว่าฉันอ่านหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยถ้าหากว่าใครมีลูกแล้วคุณรู้ฟังในรถเลยนะลูกที่กำลังอยู่ในช่วงอนุบาลหรือว่าช่วงป.1เขาบอกช่วงเนี้ยมันกำลังช่วงเด็กอ่ะเป็นช่วงลูกที่เขาต้องการเรามากที่สุดเลยพอถึงเวลาหนึ่งอ่ะเราก็จะลดความสำคัญจากเขาเนี่ยลดลงดังนั้นแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องทำได้ก็คือก็ต้องคอยดูเขาเติบโตอยู่ห่าง
1: ๆเขาบอกว่าในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่เขาไม่มีใครหัวใจเขามีแค่เราในใจเนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ายังไม่มีสังคมอื่นแต่พอเข้าอนุบาลน่ะเขาเริ่มมีสังคมและเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีคุณครูเริ่มมีสังคมใหม่แต่ว่าเนี่ยใครที่มีลูกในวัยเด็กเล็กวัยแรกเกิดจนถึง3ขวบเนี่ยใส่เข้าไปใส่ความรักเข้าไปให้เต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเติมแต่งสีสันลงไปในหัวใจลูกนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาซึมซับเรา 100%
0: เธอเป๊ะมากเลยอ่ะคำพูดเธออ่ะยิ่งกว่าพี่อ้อยพี่ชอดอีกครับจริงๆคุณจุมรัศดันดาบอกว่าตอนนี้ตั้งกฎค่ะถ้าไปทานข้าวกันใครเริ่มดินทาก่อนคนนั้นจ่ายเธอคือจะไปเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะเราต้องใช้กฎนี้นะตั้งกฎเลยใครดินทาเพื่อนก่อนคนนั้นจ่ายเงียบตั้งโต๊ะเลย
1: ไม่ต้องพูดกันละ
0: เอาคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เป็นการซ้อมพายเรือพระราชพิธีซ้อมย่อยครั้งที่2เธอได้ดูหรือเปล่า
1: ได้ดูแต่ว่าได้ดูเป็นภาพบรรยากาศพอดีเมื่อวานไม่สบายช่วงเย็นก็เลยไม่ได้อยู่ถ่ายทอด
0: วันนี้เสียงเธอก็ไม่รอดนะ
1: ใช่เดี๋ยวว่าจะไปหาหมอเหมือนกัน
0: ตอนนี้เสียงเธออะ
1: คือไม่สบายเพราะอะไรรู้ไหมต้องบอกงี้ไปถ่ายทอดจดวันที่17วันแรกแล้วฝนตกหนักมากวันนั้นแต่ว่าด้วยความที่ทหารไม่กลัวฝนค่ะฉันก็ยืนไลฟ์กลางสายฝนเพื่อจะให้ประชาชนได้เห็นภาพบรรยากาศเรือพระราชพิธีอันนี้เรื่องจริง
0: คือ
1: แล้วฉันไม่สบายเลย
0: เสียงเธอคือสิริพรใบพงอ่ะ
1: ฉันแบบตั้งแต่วันนั้นคือฉันรู้สึกว่าร่าง
0: ขังเธอต้องพูดนะเปลี่ยนความตั้งใจ
1: เอาไปง่ายกว่านั้นได้ไหม
0: เนี่ยง่ายแล้วเดี๋ยวพูดตามฉันเปลี่ยนความตั้งใจ
1: เปลี่ยนความตั้งใจ
0: นุ่นไหนของน้องได้บ
1: ่ของน้องได้บ
0: ่นุ่นเธอคือสิริพรเอาไปพูนตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: แทบสุดๆอ่ะ
0: เอ้า
1: แต่ไม่ได้มีไข้นะไม่ได้เป็นอะไรแต่คือเสียงอ่ะไม่มีเลยอ่ะ
0: ใช้
1: เสียงทุกวัน
0: ฉันก็เป็นเหมือนกันคุณผู้ฟังครับเอาบรรยากาศการซ้อมเมื่อวานเอามาทุกคนได้ดูเอามาในรวบรวมกับเรือพระที่นั่งไปดูความสวยงามพร้อมๆกันสำหรับใครที่พลาดนะฮะวันนี้ผมเอาเฉพาะเรือพระที่นั่งเอามาชมกันทั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะครับอเนกชาติผู้ชงและก็อนันตนาคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเมื่อวานเนี่ยลมแรงมากขึ้นไม่มีนะเรือทุกลำเนี่ยมีอาการเสียกระบวนก็คือมีการเซไปเซมานิดๆแต่เธอเชื่อไหมมีเรือพระที่นั่งอยู่หนึ่งลำนั่นก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชกูละขนลุก
1: แต่หน้าทางเธอจะชอบเรือพระที่นั่งลำนี้นะเพราะว่าครั้งแร
0: ก
1: ที่เธอพูดตอนซ้อมใหญ่ครั้งที่หนึ่งซ้อมเธอก็พูดถึงเรืออนันตนาคราช
0: เอาความจริงนะฉันน่ะหลงความเป็นอนันตนาคราชพอฉันมาเล่าเธอมาเล่าให้ฉันฟังด้วยเนี่ยฉันยิ่งซึมซับเข้าไปในหัวใจ
1: ถ้าเล่าย้อนกลับไปเนี่ยในเรื่องของพญาย่างอนันตนาคราชเรียกได้ว่าเป็นบุตรคนแรกเป็นพี่ชายคนโตของพญานาคทั้งปวงแต่ว่าที่เขาไม่เหมือนคนอื่นคือเขาออกมาเขามีหัวพญานาค7หัวแล้วก็ลำตัวเป็นสีขาวสนิททั้งตัวคือดูหน้าเกรงขามออกมาเนี่ยเป็นตัวแรกก็คือเรียกได้ว่าพี่ใหญ่เนาะแต่พอเวลาที่ตอนในเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าพี่สาวกับน้องสาวทะเลาะกันแล้วต่างคนเนี่ยต่างอยากได้ความเป็นใหญ่ตัวของน้องสาวเนี่ยขอบุตรเป็นลูกทั้งหมดเป็นนาค 1,000 ตนแล้วก็ของพี่สาวบอกว่าขอให้เหนือกว่าขอมีลูกแค่2ตนก็พอแต่ขอให้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าลูกทั้งปวงของน้องสาวนี่แหละเลยเป็นที่มาความเป็นมาของพญาอนันตนาคราชออกมาเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็ร่างกายใหญ่โตกำยำมากแต่เขาไม่เหมือนคนอื่นในเรื่องของพี่สาวและน้องสาวเนี่ยที่เขาทะเลาะกันนะ อยากได้ความเป็นใหญ่เขาก็ไปพนันกันในเรื่องของม้าบอกว่าถ้าเกิดม้าตัวที่เห็นเนี่ยเป็นม้าสีขาวสนิททั้งตัวเนี่ยก็จะตกเป็นทาสของอีกฝั่งหนึ่งของพี่สาวแต่อนันตนาคราชไม่ยอมทำตามคำสั่งของมารดาไม่อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นคนโกงหรือคนโกหก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ยอมขัดคำสั่งแม
0: ่เฮ้ยเอาความจริงวะ
1: จริงไม่ยอมทำตามแต่น้องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็มองว่าทำไมเธอดีกว่าฉันหรอเธอเป็นพี่ใหญ่แล้วเธอดีกว่าฉันเหนือกว่าฉันหรอก็โดนน้องๆบอยคอตเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันส่วนแม่ก็ไม่พอใจนะที่ทำไมลูกถึงขัดคำสั่งเขาไม่อยากโกหกเขาไม่อยากเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่อยากเอาความคิดของแม่เนี่ยมาใส่ตัวเองคือมีธรรมะในใจตั้งแต่เกิด
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงนี่แหละเป็นเรื่องราวความเป็นมาของอนันตนาคราช
0: คืออีกนิดนึงคือเธอก็รู้ว่าฉันบวชเรียนมาเนาะคุณผู้ฟังห้ามโกรธดีเจสอนนะฟังวันนี้แล้วอย่าโกรธเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยเชื่อเลยเรื่องเนี้ยเรื่องพญานุ่งพญานาคเนี่ยดีเจสอนไม่เชื่อเลยนะแต่พอดีเจสอนไปเรียนเนี่ยเรียนไปบวชเรียนน่ะบวชเรียน3เดือนน่ะเราก็เฮ้ยก็นั่งย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยนับถืออะไรวะนับถือศาสนาพุทธนี่หว่าศาสนาพุทธเขาก็เขียนไว้ว่าพญานาคไปขอบวชไปขอบวชแล้ว
1: บวชไม่ได้
0: เขาไม่ใช่มนุษย์อ่ะเขาคืออมนุษย์อ่ะเขาคือพญานาคอ่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่มาความเป็นมาว่าทำไมคนก่อนบวชเขาถึงเรียกว่านาคนะ เวลาคนที่จะบวชเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ดีเจสอนบอกเนี่ยเขาจะมีวันเขาเรียกว่าวันสุกดิบเนาะวันที่จะก่อนที่จะมาเป็นพระสงฆ์โกนหัวเขาเรียกว่านาคทำไมถึงต้องใช้คำว่านาคนี่แหละ
0: แล้วแบบก็นั่งฉันก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์นะฉันก็นั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วสรุปแล้วพญานาคมีอยู่จริงไหมวะแต่ถ้าหากว่าเราบวชเป็นพระแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดความจริงอยู่แล้วอะใช่ปะแสดงว่าในยุคก่อนคงมีให้เห็นจริงๆอย่างเงี้ยถ้ากับว่าฉันก็เลยแบบคลายความชักคลายความแบบความเชื่อความอคติในใจอะค่อยๆออกแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นหนึ่งในยุคก่อนเหมือนไดโนเสาร์อะที่เรามองไม่เห็นอะแต่เรารู้ว่ามันเคยมีจริงๆ
1: ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะคุณผู้ฟัง
0: จริงนะพูดแล้วขนลุกเธอมาโอภาฉันแบบจริงจังอย่างแท้จริงนะ
1: เล่าเรื่องจริงๆบ้างเล่าเรื่องเกร็ดความรู้บ้าง
0: คุณผู้ฟังไปชมกันนะครับความสวยงามของขบวนเรือพระราชพิธีอันนี้ล่าสุดเลยนะของเมื่อวานนี้นะครับ

0: โอเคเป็นไงบ้างเธอ
1: นี่คุณวราพรบอกขนาดซ้อมยังสวยงามดูฝีพายเข้มแข็งพร้อมเพรียงมากค่ะ
0: คือขนลุกอะขนลุกมากดีเจสอนขนลุกมากๆอันนี้แค่เรือทุกลำเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนนะว่าความสวยงามยังไม่ 100% นะนี่เป็นเพียงอยู่แค่ประมาณ 60-70 เองนะ
1: บางส่วนเท่านั้น
0: เพราะว่า
1: ฟังเดี๋ยวต้องลอง
0: อีกเยอะเลย
1: ใกล้ๆวันจริงอันนี้คือเป็นการฝึกซ้อม
0: อีกเยอะเลยจริงๆ
1: เดี๋ยวใครที่พลาดไปแล้ว2รอบสำหรับเดือนนี้ยังจะมีอีกนะคะวันที่27สิงหานะคะตรงกับวันพฤหัสวันพฤหัสหน้าก็ยังมีอีกครั้งที่3
0: จริงนะอ่ะก็ต้องขอคุณเมื่อวานเนี่ยหลายลำช่วยกันเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครผักตบชวาไม่มีเลยกรุงเทพมหานครเก็บเกี้ยงเลยนะรวมถึงตำรวจน้ำด้วยกรมเจ้าท่าด้วยที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะช่วยกันเคลียร์พื้นที่ต่างๆขอบคุณมากๆคือการจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่แค่กองทัพเรืออย่างเดียวต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการให้งานนี้นี่งดงามแน่นอน
1: ก็เชื่อได้ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยอยากให้งานออกมาดีที่สุดเพราะได้ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะ
0: ถูกระดับโลกจ้านะ
1: เพราะว่าต่างชาติหรือว่าคนไทยเองบางคนเนี่ยยังไม่เคยได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองเลยปีนี้ก็ห้ามพลาดนะคะอยากให้มาชมสักครั้งค่ะ
0: สุพรรณหง
1: เสียงก็จะไม่มีนะเพื่อนไม่ถงไม่ถามเลย
0: เธอไม่ช่วยฉันเลย
1: วันนั้นชะเสียงหายไปเลยจ้ะเนี่ย
0: จ้าอ่ะโอเคหายก็หายถ้างั้นขอหนึ่งสายหน้าไมค์ได้ไหม
1: ได
0: ้ทุกคนใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรนะวันนี้วันอะไร
1: วันนี้วันศุกร
0: ์วันศุกร์บูเน่ไม่อยู่แล้วคุณผู้ฟังตอนนี้เราประกาศรับสินค้า1สินค้านะใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าสินค้าสนใจลงโฆษณาผ่านทางรายการเนวิทามนะครับคุณผู้ฟังทักมาได้เลยในเพจเสียงจากทหารเรือไลน์นี้เลยนะในเพจเสียงจากทหารเรือขาดอีก1สินค้าเท่านั้นนะคุณผู้ฟังนะ
1: รีบมาเลยใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมาดีไหมมาเลยค่ะ
0: เพราะรายการเรา
1: ครอบครัวเดียวกัน
0: รายการเรามีแค่4สินค้าขาดตอนนี้ขาด1สินค้านะใครที่มีสินค้าแล้วอยากจะมาลงโฆษณา
1: คุณเศรษฐนาบอกว่าแล้วทุเรียนทอดนี่ไม่คิดจะลงสปอนเซอร์เป็นรายในรายการบ้างหรอคะ
0: อันนั้นหลอก อันนั้นหลอกไทยอิน คุณผู้ฟังครับขอหนึ่งสายหน้าใหม่สงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: คุณจะต้องเปิดไมค์เปิดกล้องนะพูดคุยกับเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: คุณจะต้องกดมาและส่งมาที่เบอร์กับเรา
1: พร้อมแล้ว โทรมาเลย

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

0: แล้วผีแม่นาคก็ออกมา
1: น่ากลัวไหม
0: น่ากลัว
1: น่าสงสารนะจริง
0: ๆเออเป็นผีน่าสงสารนะผีที่รอคอยความหวังนะครับคุณผู้ฟังหลายคนถามว่าเพลงนี้มีคนทักมาหาอยู่เหมือนกันว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อว่าเพลงมรสุมใจนะของคุณอะไรนะกอกกี้นะครับคุณผู้ฟังเพลงมรสุมใจนะครับเอ้า7:41 นกลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปด้วยนะสทรที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราสายหน้าไมค์เธอเป็นอะไรทำไมถึงเธอไม่เข้ามาล่ะก็ดีก็ได้แต่ฉันชอบนะเพราะว่ามีเสียงผู้ชายอ่ะ
1: เขาดีใจมากนะเขาโทรติดนะ
0: แต่ทำไมถึงไม่โทรไม่ยอมเข้ามาเอาในระหว่างที่รอดีเจนุ่นนะสายหน้าไมค์ฟังฉันอยู่แล้วอย่าลืมรีบเข้ามานะกดลิงก์เข้ามาเลยกดเปิดไมค์เปิดกล้องเข้ามามีคลิปหนึ่งที่ฉันเคยพาเธอไปดูอ่ะจำได้ไหมมีผู้หญิงสาวชาวฝรั่งคนหนึ่งเขาชอบร้องเพลงไทยแล้วเขาก็แบบ
1: ยิปซิง
0: เออคุณผู้ฟังล่าสุดนาออกซิงเกิลใหม่แล้วแต่เป็นเพลงที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดี
1: ไหน
0: แล้วก็นางก็ทำเพลงถูกมั่งไม่ถูกมั่งเหมือนเดิมแต่ที่ปลื้มใจก็คือเฮ้ยนางเป็นฝรั่งต่างชาติอ่ะแต่นางสามารถที่จะร้องเพลงไทยทำเพลงไทยได้อย่างเธอนางเก่งนะ
1: เออเขาต้องชอบแหละเขาต้องชอบความเป็นไทยแหละ
0: เอออ่ะคุณผู้ฟังมาดูกันหน่อยว่ารอบนี้นางทำเพลงอะไรไปดูกัน
2: Let's go เต้นบู๊ Hey ฮู้

0: าอยู่เมืองไทยไหม
1: ไม่รู้อ่ะแล้วนางร้องเพลงไทยได้แบบอลังการทุกอย่างเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาจอยอันนี้ใหม่แต่จอนอื่นตอนนี้สายหน้าไมค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้อนรับกันหน่อยนะฮะมีทั้ง2หนุ่มเลยมีทั้งหนุ่มหล่อและก็หนุ่มน้อยนะฮะไปต้อนรับกันหน่อยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอเค
2: สวัสดีค่ะ
1: โอเคโอเคโอเคคุณแม่ถือกล้องอยู่ใช่ไหมคะ
3: เก้าผมให้ลูกอยู่ค่ะ
1: โอเคคุณแม่ปรุงจืดเนาะไม่ยอมแต่งไม่ยอมจัดเต็มเน
0: า
1: ะ
0: แสดงว่ามีน้องสองคนคุณแม่เขากำลังทำผมให้คุณน้องอีกคนนึงอยู่
1: จริงเหรอ
0: นี่ไงคุณแม่เขาเลยไม่ว่าง
1: โอ้ยตายตายตายตายตายตาย
0: คุณพ่อก็เลยต้องขับรถไปด้วยถือโทรศัพท์ไปด้วย
1: น่ารักมากคุณพ่อชื่ออะไรครับป้าป้า
4: แม่ถือกล้อง
3: ไหมแม่ถือกล้องให
4: ้
3: พ
4: ่
3: อ
4: ชื่อลังครับ
0: เก่งมาก
1: ป้าป้าชื่อคุณลังนะครับแล้วลูกชายที่ถือกล้องชื่อว่าอะไรครับ
5: ชื่ออะไรครับ
6: น้องนายครับ
1: น้องนาย
6: ชื่อ
1: น้องนายอยู่ชั้นไหนแล้วน้องนายเอาให้เห็นหน้าน้องนายหน่อยน้องนายน่ารักมากเน
7: า
1: ะหล่อมาก
0: อ
1: ยู่ป้าสองอยู่โรงเรียนอะไรครับ
7: อนุบาลสมุทรสาครคร
1: ับอยู่อนุบาลสมุทรสาครก็ให้ใส่หมวกสีนี้เหรอลูก
7: ใส่ฝา
1: ช
7: าย
1: ค่ะอนาคตหนูอยากเป็นอะไรครับ
7: ตำรวจ
1: โอเคเยี่ยมมากเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะ
0: ซึมซับสุด
1: ๆนะหนูไม่อยากเป็นทหารเรือเหรอลูกไม่อยากเป็นทหารเรืออยากเป็นตำรวจ
0: น้องนายรู้ไหมว่าพี่นุ่นกับพี่สอนเป็นทหารอะไรลูกรู้ไหมครับ
7: ทหารเรือ
1: โอเครู้อยากเป็นแต่ไม่อยากเป็นกะคุณแม่ล่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อหนุ่ยค่ะ
1: แหมเธอมีความเป็นสาวใต้เหรอ
3: ไม่ใช่ครับภาคกลางค
1: ่
3: ะ
1: อะไรนะ
0: บอกไม่ใช่เป็นภาคกลางค่ะ
3: เป็นภาคกลางค่ะ
1: แล้วอีกคนนึงอ่ะลูกสาวเธอชื่ออะไรคะลูกสาว
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่ออะไรคะ
8: ชื่ออะไรคะน้องมีนค่ะ
1: น้องมีน
0: น้องนีน
1: เออโอเคโอเคน้องนีนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะ
8: ช
1: ั้
8: น
7: สอง
1: อยู่ชั้น2ค่ะโรงเรียนมี3ชั้นอยู่ชั้น2ไม่ต้องอยู่เยอะค่ะ
0: ก็ตอบถูกไง
1: อนาคตน้องนินอยากเป็นอะไรคะ
8: อยากเป็นอะไรคะลูก
1: อยากเป็นคุณครูทำไมหนูอยากเป็นคุณครูคะเพราะว่าคุณครูสบายใช่ไหมโรงเรียนหนูคุณครูรวมตัวกินส้มตำใช่ไหมคะใช่โอเค
0: ใช่ก็ได้
1: คุณแม่คุณแม่ฟังรายการมานานหรือยัง
3: ประมาณ2ปีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยฟังมานานแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างเริ่มที่คุณแม่ก่อนไม่มีเวลากันทั้งนั้นเลยแต่ละคนนะแต่ก็อยากจะโทรเข้ามานะวุ่นวายที่สุดเลย
3: ครอบครัวเนี่ยพอดีลูกชายอยากโทรค่ะแบบว่าตื้อให้โทรทุกวันเลย
1: จริงเหรอเป็นยังไงบ้างเธอพอได้ฟังรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: ลูกชอบค่ะฟังแล้วไม่เครียดค่ะ
1: จริงเหรออันนี้เธอจะต้องไปทำงานต่อหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ค่ะกำลังไปทำงานแล้วก็ส่งลูกที่โรงเรียนค่ะ
0: เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชีวิตคนเมืองที่เป็นเรื่องจริงๆนะตอนเช้าเนี่ยตื่นมาวุ่นวายยิ่งลูก2คนเนี่ยคนนึงจะกินอีกอย่างอีกคนนึงจะต้องทำผมวุ่นวายมาแต่งตัวกันบนรถ
1: จะทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
3: เก
1: ี่
3: ยวกับสถาบันการเงินค่ะ
1: สถาบันการเงินตอนนี้หน้าตาเธอเนี่ยอยู่ในระดับที่ พอได้แต่ทรงผมขอให้เปลี่ยนสีได้ไหมโอเคถ้างั้นไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะสีเขียวรุ้งน่ะ
0: ทำที่เดียวกับป้าป้าปะคะ
1: แล้วป้าป้า
3: เนี่ยค่ะ
0: ทำที่เดียวกัน
1: แหม
0: สีเขียว
1: ความรักในสถาบันการเงินเนาะรู้แหละ
3: จริงๆแล้วอันนี้เป็นเบอร์ของแฟนนะคะที่โทรเข้าไป
1: ไม่ต้องหรอกฉันรู้ว่าแฟนเธอน่ะคือผู้จัดการ ธอก็แอบหลงรักผู้จัดการใช่ไหม
3: ไม่ใช
1: ่ใช่ไม่ต้องมาพูดหรอกฉันรู้เธอเนี่ยนางมารร้าย
0: แล้วเราไปโกรธอะไรเขาล่
1: ะ
0: อิจฉาเขามีลูกสองคนเหรอ
1: โกรธเลยที่สามที่คนคุณพี่ป้าป้าป้าป้าฟังรายการเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: นะครับ
0: บอกว่าป้าป้าเป็นยังไงบ้างคะฟังรายการเรา
1: ฟังรายการเป็นไงบ้างป้าป้า
3: อ๋อเป็นยังไงบ้างฟังรายการอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อรายการ
3: ที่ไหนถือว่าแป๊บนึงลูก
2: มีข่าวให้ฟังทุกวันเลยครับอัปเดต
1: เออสีเขียวนะกสิกรเดี๋ยวปีนี้หม้อจะมอบรางวัลให้ป้าป้านะว่าเป็นข้าราชการที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานดีเด่นนะเอ้าโอเคเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่งกลับมาใน SMS นะแล้วเดี๋ยวรายการจะมอบของรางวัลกลับไปให้นะจ๊ะขอบคุณครอบครัวนี้มากเลยนะวุ่นวายกันหน่อยทั้ง4คนนะขอบคุณนะครับ
0: บ๊าย
1: บาย
0: นะคุณพ่อคุณแม่
1: จ้าบ๊ายบายจ้าเป็นไงเธอ
0: น้องนายอยากคุยน้องนายไม่พูดเลย
1: เออไม่พูดเลย
0: น้องนายอยากมาเจอหน้าดีเจสอนดีเจนุ่น
1: เออ
0: น้องนายกับน้องนีน
1: คือเด็กในยุคนี้ขาดอย่างเดียวก็คือขาดการกล้าแสดงออก
0: เขาก็กล้าอยู่นะเขาก็กล้าตอบนะเด็กบางคนเนี่ยไม่กล้าเนี่ยในความหมายคือไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าคุยแต่นี่เขายังให้คุณพ่อคุณแม่โทรมา
1: ไม่ได้คือเวลาเราเด็กในยุคนี้จะต้องกล้าแล้วก็แม่บอกให้เต้นก็ต้องเต้นแม่ให้หัวเรา
0: ะแล้วมันดีเจสอนตอนเด็กหรือเปล่า
1: เธอฉันน่ากล้าแสดงออกตั้งแต่เด็ก
0: ฉันเชื่อฉันเชื่อ
1: เธอไม่ช่วยฉันคิดอะไรเลยเหรอเธอเชื่ออย่างเดียวเลยเหรอ
0: เชื่อไม่งั้นโตมาจะเป็นอย่างนี้ได้ไงถ้าเกิดตอนเด็กเป็นคนติ่มๆนิ่มๆอ่ะ
1: แล้วเธอเอาแล้วเธอ
0: ตอนเด็กฉันก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมมากๆคนหนึ่งคือมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนเนี่ยฉันก็ไปสมัครตอนฉันอยู่ประถมมาเธอเชื่อไหมว่าฉันอยากไปเต้นกับเพื่อนเขาว่ามีออดิชั่นนะต้องแบบไปคัดนะไม่ฉันงัดท่าไม้ตายเลยกระโดดหันหลังใส่ตุ่นเขาเลือกนะเออตอนเด็ก
1: แต่เอาความจริงแล้วในสมัยเด็กๆฉันไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะอันนี้เรื่องจริงอันนี้
0: จริงเหรอตอนเด็กๆฉันชอบมากตอนเด็กๆฉันชอบกล้าทำจำได้แม่กับคุณแม่กับคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเขาพาไปงานวันเด็กแล้วก็ฉันใส่เสื้อสีแดงพี่สาวใส่เสื้อสีเหลืองน้องกำลังร้องไห้งอแงเพราะลืมหมวกไว้ในรถแม่บอกว่าเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะอยู่กับพ่อรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ไปเอาหมวกในรถกับน้องฉันอยู่กับพ่อแล้วคือพ่อดูลูกสองคนอ่ะผู้ชายดูลูกสองคนก็จะวุ่นวายนิดนึงวันเด็กคนเยอะหันมาอีกทีฉันหายไปพ่อตกใจมากอ้าวนุ่นหายไปไหนหันไปทีนุ่มอยู่บนเวทีแล้ว
1: จริงเหรออ
0: ืมเขาบอกว่าคนไหนใส่เสื้อสีแดงขึ้นมาบนเวทีเลยอ่ะฉันใส่เสื้อสีแดงจ้าฉันไปเต้นอยู่บนเวที
1: จริงเหรอเออเธอเก่งอ่ะ
0: พ่อบอกว่าหันมาอีกทีนุ่นไปอยู่บนเวทีแล้ว
1: เหรอ
0: นักล่ารางวัลตอนเด็ก
1: เธอเก่งเธอเก่งเนาะเอาจนสมัยฉันเด็กๆฉันก็งงงิมงิมงมงิมงิมงิมงี้แหละไม่ค่อยกล้าแต่ฉันจะรู้สึกว่าฉันจะมากล้าเพราะฉันเองตอนในยุคที่ฉันขึ้นม.ปลายแล้วอะ
0: แต่ต่างกันกับฉันพอฉันขึ้นม.ปลายฉันกลายเป็นฉันไม่ค่อยกล้า
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: หรือเพราะว่าฉันต้องทำแบบสไตล์แบบความแบบรับรางวัลบ่อยอะจริงๆนี่เรื่องจริงนุ้ย อันนี้เรื่องจริงเลยคือดีเจสอนน่ะเป็นดีเจสอนชอบแต่งกลอนสมัยมัธยมอ่ะฉันก็แต่งไปทุกที่เลยนะคืออาจารย์ฉันน่ะสั่งฉันแต่งแล้วมันได้รับรางวัลประจำเลยทีนี้ก็ขึ้นบนเวทีตลอดอ่ะอ้าวการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนรางวัลเหรียญทองอันดับ1ได้แก่นายอดิศรจันทรวัฒน์เนี่ยท่านเดินขึ้นไปงดงามอยู่บนหน้าเวทีฉันก็เด่นที่สุดในโรงเรียนนะ
0: ก็เลยชอบแสงเลยตอนนั้น
1: เป็นแสงตลอด
0: เออก็เลยไม่ได้หรอกฉันต้องอันดับหนึ่งตลอดเลย
1: ใช่จากนั้นมานะถ้าหากว่าใครไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งฉันต้องอันดับหนึ่งของโรงเรียน
0: ความเลิศเน
1: า
0: ะ
1: ความปังมากกว่าเพื่อนอย่างแท้จริง จริงๆเอาความจริงนะณตอนนี้ฉันก็ติดแล้วเหมือนกันอย่างแท้จริงอะ
0: ติดมานานแล้วด้วย
1: เอ้าไปดูอีกรอบนึงเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นนะผู้หญิงคนนี้เธอเห็นแล้วเธอมีรอยยิ้มไหม
0: มีรอยยิ้มหนึ่งเขาอาจจะพูดไม่ถูกบ้างเถอะ แต่เขาพยายามไงอย่างน้อยๆเขาชอบความเป็นไทยนะนี่ถือว่าเป็นคลิปที่เราเห็นก่อนหน้านี้อาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเป็นคลิปที่สองนะที่เราเห็นแสดงว่าเขาต้องชอบ
1: เขาชอบก็ชอบลองมาดูกันอีกรอบนึงนะครับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือ
4: Let's go
6: เต็มวง
4: เฮ้ยฮอลล์เต็มวง
6: ยำ

0: ้ากะปิง้ากะปินายจะกินน้ำพริกกะปิเหรอเออน่ารักไหมเธอ
1: น่ารักฉันชอบนะ
0: เออนะในฐานะที่วันนี้วันศุกร์นะรอยยิ้มแห่งความประทับใจก็คงจะต้องมีอยู่นะจ้าขอบคุณมากๆด้วยเอาวันนี้ในฐานะที่วันนี้เราก็ส่งรอยยิ้มให้แต่เราก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาด้วยนะเธอ
1: ช่วงนี้น้ำท่วม
0: หนักเลยเออนะขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผมว่าเมื่อวานนี้น้ำมาเยอะมากนะวัดภูมินเธอเคยไปป่ะ
1: ไม่เคยไป
0: ที่ก็ให้มีกระซิบลักอ่ะ
1: ไม่เคย
0: เห็นไหมลูกปั้นกระซิบลัก
1: เคยเห็น
0: นั่นแหละคุณผู้ฟังน้ำเข้าวัดแล้วนะ
1: แต่ไม่ต้องห่วงนะกองทัพเรือก
0: ็อยู่ในพื้นที่
1: มีกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นข่าวหนักกองทัพเรือก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชากรที่อยู่แถวๆนั้นเยอะแหละ
0: ใช่ไหม
1: มีการช่วยขนย้ายเข้าของช่วยขนย้ายผู้ป่วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วย
0: เอามากันต่อครับ7:54 นเธอไปดูเรื่องนมโรงเรียนหน่อยสมัยเธอเรียนเธอได้กินหรือเปล่าก
1: ินสิก็ต้องกิน
0: เธอกินอะไรอ่ะ
1: แต่ว่าในสมัยโรงเรียนยังไม่ได้เป็นกล่องแบบนี้สมัยฉันตอนฉันเด็กๆเป็นถุง
0: เหมือนกันแล้วต้องครูต้องเลี้ยงคอยแล้วต้องตัดกันไกล
1: สมัยก่อนเป็นถุงใช่ไห
0: ม
1: แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นกล่องแล้วนะเป็นนมกล่อง
0: คุณผู้ฟังแม้แต่ทหารเรือสมัยที่เจสอนเป็นนักเรียนจ่าก็กินน้ำเต้าหู้นะโรงเรียนทหารกินน้ำเต้าหู้นะจ๊ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: ต้มเองเปล่า
0: น่าจะต้มเองอ่ะน่าจะเป็นน้ำตาลหรือเปล่า
1: แต่อันนี้หมายถึงเขาหมายถึงนมกล่องที่เอาไว้ให้โรงเรียน
0: คือต้องบอกว่าในยุคนี้การกินนมอ่ะจะต้องกินได้แค่อนุบาลจนถึงประถมสมัยฉันรู้สึกประถมก็ป.4 ป.5 6ก็ไม่ได้กินจะกินอยู่แค่อนุบาลจนถึงป.3ถ้าป.4 5 6จะไม่ได้กินละแต่ล่าสุดเขาขยายมาถึงประถมแต่มัธยมอ่ะไม่เคยได้กินเลย
1: มัธยมไม่ซื้อเอาเอง
0: ใช่ล่าสุดเขามีนโยบายจัดขยายให้นักเรียนกินจนถึงชั้นม.3
1: ถามว่าดีไหมก็ดีนะ
0: เธอว่าดีไหม
1: ดี
0: ทำไมถึงเธอว่าดี
1: เพราะว่าทุกวันนี้เด็กๆอ่ะไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตนะกินนมน้อยลงฉันมองว่าเด็กบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองว่าแบบไม่เป็นไรไม่ต้องกินก็ได้โตแล้วกินอาหารให้ครบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่านมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้กับเด็ก
0: ๆคุณผู้ฟังครับถือเป็นข่าวดีครั้งสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนไทยรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเมื่อครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติการขยายโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งแรกคุณผู้ฟังขออนุญาตขีดเส้นใต้นิดนึงถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมนะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาส อธิบายความก่อนโรงเรียนขยายโอกาสหมายความว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมีโรงเรียนอนุบาลมีนักเรียนแต่อนุบาลจนถึงม.3อย่างเงี้ยเขาเรียกเรียนขยายโอกาสกรุงเทพมหานครมีไหม
1: อนุบาลถึงม.3 มีไหม
0: ส่วนใหญ่จะอยู่โรงเรียนบ้านนอก
1: น้อยนะ
0: คุณผู้ฟังส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนบ้านนอกนะฮะแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็บอกว่าโดยเตรียมความพร้อมเริ่มดำเนินการจริงในภาคเรียนปีที่2นะฮะก็คือพฤศจิกายนนี้เพิ่มโอกาสให้กับเด็กไทย 6.6 ล้านคนเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่า
1: การอนุมัติขยายโครงการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวนะคะโดยจะส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนได้รับนมโรงเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ย6ล้านคนหรือว่ามากกว่า 6.6 ล้านคนทั่วประเทศค่ะการขยายสิทธิ์เนี่ยถึงระดับม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานอกจากจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากนมสดโคแท้ 100% นะคะที่มีโปรตีนและวิตามินตามธรรมชาติครบถ้วนส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านร่างกายสมองแล้วก็การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ
0: เขาบอกประโยชน์3ต่อนะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแบบถาวรเลยก็คือ1เด็กได้โภชนาการที่ดีสุขภาพเด็กแข็งแรงพัฒนาการสมวัยนะฮะ2ก็คือช่วยเกษตรกรโคนมทั้งระบบเลยและก็3นั่นก็คือ
1: ช่วยลดภาระผู้ปกครองค่ะ
0: ก็จริงนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยบางครอบครัวที่อยู่ห่างไกลบางที่เขาก็ขาดแคลนในเรื่องของคุณทรัพย์อยากให้ลูกได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ค่อนข้างยากนะแค่จะทานอาหารที่ครบ 3-5 หมู่เนี่ยยังยากเลยแล้ว ยิ่งอาหารเสริมไม่ต้องคิดเลยแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการปรับเนาะให้เด็กๆได้ทานนมโคก็ดีด้วยนะคะยินดีจริงๆดีใจกับอีก 6.6 ล้านคนด้วยค่ะ
0: คุณเกตบอกว่าโรงเรียนรัฐในกรุงเทพมหานครก็มีนะอุ้ยก็ดีฮะถ้าหากอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องดีคือโรงเรียนขยายโอกาสอ่ะเราเข้าใจดีว่าเป็นโรงเรียนที่ชื่อก็บอกต่ออยู่แล้วอ่ะเนาะคือบางครั้งจบป .6 แล้วไม่รู้จะไปต่อที่ไหนก็ขออยู่โรงเรียนเดิมหรอกม .1 ถึงม
1: .3 ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องย้าย
0: เออนะคุณฟังนะคุณปทุมจันงามบอกว่านมโรงเรียนรสไม่อร่อยค่ะเด็กจึงไม่ชอบดื่ม
1: อันนี้ก็เป็นจริงนะเพราะว่าที่บ้านได้มาไม่ทานเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ปรุงแต่งไงไม่ได้มันเป็นนมโคสดแท้ๆ
0: คุณนฤมลบอกว่าสมัยก่อนกินแต่รู้สึกว่าต้องเสียเป็นรายเดือนถ้าใครไม่เสียคือไม่ได้กินไม่มีหรอเขามีแต่กินฟรีกันนะคุณเออเอ้าถือเป็นเรื่องดียามเช้าแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมเจอกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเจอกับดีเจสอนดีเจนุ่นดีเจกาแฟนะครับส่วนคนที่เดินทางไปไหนก็ขอเดินทางได้มีความสุขปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ๊ะวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
0: ลาไปก่อนแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวเกาะลันตาได้เฮ31สิงหาคมนี้เซ็นสัญญาสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาคาดแล้วเสร็จปี2572ถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาให้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกและล่าสุดเตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงการประชุมครม.สัญจรหลังจากผู้ได้รับเหมาชนะการประมูลทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงิน 1,800 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างประมาณ 2.2 กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องทางจราจรรูปแบบสะพานคานขึงและคานยื่นคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างทันทีปลายปี2569นี้และจะแล้วเสร็จในปี2572เมื่อเปิดใช้งานจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงภายใน10นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งรวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วยจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางข้ามเกาะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่สภาพจราจรและระดับน้ำทะเลขณะที่แพขนานยนต์ข้ามเกาะจะเปิดให้บริการเฉพาะเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.เท่านั้น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจภาษาจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช้างน้ำเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองกับคนไทยมาอย่างช้านานครับแล้วช้างเองนอกจากจะเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้ใช้งานในการชักลากไม้สูงแล้วช้างยังเคยร่วมรบร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทยมากมายหลายครั้งครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงผูกพันกับช้างครับพูดถึงคำว่าผูกพันหลายๆคนสับสนครับว่าเขียนอย่างไรถึงถูกต้องเขาเขียนกันอย่างไรบ้างเราไปดูกันครับ
1: ขอพึ่งสระอูกอไก่ขอพานขันอากาศนอหนู
2: ขอพึ่งสระอูกอไก่พอพานมีขันอากาศนอหนูทอทงกะรันสระอู
3: ขอพึ่งสระอูกอไก่พอพานมีขันอากาศนอหนูทอทงกะรัน
4: 50-50แล้วกันค่ะ
5: ขอพึ่งสระอูกอไก่พอพานมีขันอากาศนอหนูแน่ใจ
0: คำว่าผูกหมายถึงเอาเชือกเป็นต้นสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่นเช่นผูกเชือกผูกลวดผูกโบติดต่อหรือติดพันกันแน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคำว่าพันหมายถึงวงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นรัดโดยรอบเมื่อนำมารวมกันแล้วคำว่าผูกพันมีความหมายว่ามีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่เป็นต้นคำว่าผูกพันที่ถูกต้องเขียนดังนี้ครับพอพึ่งสระอูกอไก่พอพานมหันอากาศนอหนูครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งไปได้ที่แฟนเพจสอนในการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดใน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569 8:30 น.อยู่กับดีเจพิณพิณชนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการกับท่านผู้ฟัง Facebook Live ค่ะน้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีลาลิขิตและที่สำคัญสภาพอากาศตอนนี้นะคะสถานการณ์ฝนนะคะที่ตกโปรยปรายลงมามีผลกระทบกับภาคเหนือนะคะที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะสถานการณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับผอ.มนูลโดโอยนะคะผู้อำนวยการส่วนวิจัยข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทั้งหลาย
0: ค่ะสถานการณ์ฝนนะคะเราได้รายงานตอนนี้มาประกาศฉบับที่12แล้วค่ะผอ.แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะที่ทำให้แต่ละพื้นที่น้ำท่วมนะคะมีผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนได้ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี
1: ้
0: สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายหรือยังคะ
1: ก็ก่อนอื่นก็ส่งกำลังใจให้ครับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและหนักมากจนเกิดน้ำท่วมจะปันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับสถานการณ์เรื่องของฝนวันนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเบาลง
0: เบาลง
1: น่าจะเบาลงเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างที่จะขยับขึ้นนะเริ่มที่จะขยับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณทะเลจีนใต้เองก็จะลักษณะจะมีการเคลื่อนขึ้นฝั่งมากขึ้นนะครับวันนี้ก็คาดว่าอย่างไรเสียฝนน่าจะไปหนักถึงกับมากอยู่แถวทางด้านตะวันตกของประเทศ
0: ตะวันตกของประเทศแต่ว่าตอนนี้เห็น
1: ยอมความกดอากาศต่ำ
0: ยอมความกดอากาศแล้วก็ร่องฝนยังพาดอยู่ตรงภาคเหนืออยู่เลย
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าลักษณะอย่างเนี้ยคืออันนี้เป็นแผนที่ที่เราวิเคราะห์เมื่อตอนตีหนึ่งหลังจากนี้ก็เช้านี้ก็คงจะยังคงมีอยู่ในร่องพาดผ่านในภาคเหนือน่าจะเห็นอยู่แต่ว่ากำลังของร่องเองถ้าเรามองเรื่องของมวลอากาศเย็นหรือว่าไอที่ปกคลุมอยู่ทางบนของร่องอ่ะมันจะอ่อนกำลังลง
0: อ๋อมันอ่อนกำลัง
1: ใช่ใช่มันอ่อนลงมันจะไม่เหมือนกับเมื่อตั้งแต่วันที่19-20ที่มันเริ่มมาตอนนี้มันจะเริ่มคลายนะครับเพราะฉะนั้นฝนเราก็คาดการณ์ว่าวันนี้จะการกระจายในหลายๆพื้นที่ก็จะเบาบางลงนะครับก็จะไปหนักอยู่หน้าจะเป็นแถวๆทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก
0: ค่ะงั้นขอเปิดพื้นที่เสี่ยงให้น้องเนขึ้นพื้นที่เสี่ยงที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามผอ.บอกว่าอ่อนกำลังลงเนี่ยแต่ยังเห็นมีสีแดงสีส้มอยู่เลย
1: คือจริงๆเราคาดการณ์ว่าน่าจะไปทางด้านตะวันตกแต่ว่าพื้นที่ที่ควรจะต้องเฝ้าระวังอาจจะเป็นฝนตกหนักได้แต
0: ่
1: ก็ยังมีอยู่ทางบนของเชียงภาคอีสานนะเนาะภาคอีสานบนก็ยังมีฝนอยู่
0: อย่างน่านเนี่ยไม่ได้ไปซ้ำเติมแล้วใช่ไหมคะ
1: คือน่านนี่ฝนวันนี้อย่างไรเสียฝนก็น้อยลง
0: ฝนน้อยลง
1: ฝนน้อยลงครับ
0: ค่ะถ้าฝนน้อยลงก็แบบนะเบาใจได้กับพี่น้องแล้วสุโขทัยเห็นสุโขทัยมีด้วยนะคะ
1: ใช่ครับคือฝนที่น่านอ่ะมันเบาลงตั้งแต่เมื่อวานแต่ฝนที่มันหนักเนี่ยมันหนักลงมาจากตอนล่างๆของน่านแถวสุโขทัยพิจิตรทางตากแถวเนี้ยฝนจะเยอ
0: ะ
1: วันนี้ทางแถวๆเนี้ยก็ตากเองแถวอุทัยธานีแถวเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนตรงเนี้ยยังมีฝนหนัก
0: แต่ว่าผอ.บอกว่าเราจะเบาใจได้ไหมผอ.บอกว่าการกระจายตัวหรือฝนลดลงแต่ว่าฝนที่ตกสะสมเนี่ย
1: ฝนที่ตกสะสมก็ตอนนี้ก็ในทางภาคเหนือเนี่ยมันดีอยู่อย่างคือเราเห็นทางไหลของน้ำได้เลยเพราะฉะนั้นฝนที่มันตกทางด้านแถวทางบนไม่ว่าเชียงใหม่น่านเชียงรายเนี่ยน้ำมันจะเริ่มไหลมาแล้วมันจะไหลมาอย่างสุโขทัยนี่เมื่อวานเจอฝนหนักน้ำข้างเหนือก็มาบ่า
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสุโขทัยนี่ค่อนข้างที่จะ
0: บางอำเภอท่วมนะคะ
1: ใช่ครับในวันเนี้ยคาดว่าหลายๆอำเภอก็คงจะมีเรื่องน้ำท่วมมาก
0: ค่ะยังไงทุกพื้นที่นะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ หน่วยงานปภ.นะคะ
1: ปภ.จริงๆแล้วปภ.กับอุตุกับเราก็ให้ข่าวรายละเอียดของเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ
0: ขอให้ติดตามนะข่าวในพื้นที่นะสำคัญมากตอนนี้นะฟังเสียงส่วนราชการในพื้นที่
1: คือหนักในเราก็กลัวตรงสุโขทัยแหละครับเพราะว่าเมื่อวานฝนสุโขทัยเยอะแล้วน้ำเหนือมันเริ่มมาเนาะเพราะฉะนั้นสุโขทัยทางด้านสุโขทัยลงมาที่ทางด้านแถวตากแถวสุโขทัยแถวอะไรทั้งนั้นแถวพิจิตรพิโรจน์กันนะครับน่าจะมีเรื่องของเฝ้าระวังเรื่องของน้ำจืดจะปั่นน้ำป่าไหลหลากไว
0: ้ค่ะก็ห่วงใยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของปริมาณฝนการกระจายตัวแต่ละพื้นที่กันค่ะผอ.นะคะว่าภาคเหนือวันนี้นะคะการกระจายตัวเท่าไหร่คะ
1: จริงๆแล้วเรายังให้อยู่ที่ภาคเหนืออยู่ที่ 70-80% ของพื้นที่อยู่นะฮะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับในภาคเหนือส่วนภาคอีสานก็วันนี้ภาคอีสานทางด้านตะวันออกค่อนข้างที่จะเบาลงน
0: ะ
1: ครับฝนจะไปอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากอยู่ทางบนใช่ไหมนะครับฝนก็คงจะลดลงมาอาจจะไม่ถึง80ละ
0: อีสานเมื่อเช้านี้ตีห้าเราให้ตั้ง80เลย
1: ใช่แต่ว่าหลังจากดูสภาพอากาศเมื่อตอนเช้าเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะถึง80แล้วน่าจะ
0: พอลง
1: แล้ว
0: 60-70
1: น่าจะได้แล้วครับ
0: ใน60-70%นะคะเพราะว่าการพยากรณ์อากาศเราดูข้อมูลนำเข้าค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: เราจะพยากรณ์ทุก6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันในบางครั้งมันคือข่าวตีห้าเราพยากรณ์ตั้งแต่ตีห้านะตั้งแต่ตีสี่มาเพราะฉะนั้นเราก็รวมถึงตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนมาด้วย
0: แต่
1: หลังจากนี้มันก็จะเป็นข่าวอีกช่วงนึง
0: แต่ว่าเราจะมีอัปเดตตอนเที่ยงอีกนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรารายงานตั้งแต่ตีห้าตอนเที่ยงแล้วก็17 นาฬิกา 23 นาที
1: ตีห้าหกโมงเช้าวันนี้คือทางด้านอีสานนี่ก็จะมีฝนเยอะอยู่แต่หลังจากนี้วันนี้เราคือถ้าเราคาดการฝนตั้งแต่7โมงไปเนี่ยอาจจะถึงสัก70ก็ยังมีโอกาสนะ60-70ยังมีโอกาส
0: โอเคอีสาน60-70การกระจายตัวนะก็ยังดีอยู่ภาคกลางค่ะ
1: ภาคกลางเองก็คงจะอยู่ที่ประมาณสัก70%
0: นะคะก็เพิ่มขึ้นนะ
1: มีฝนหนักมากได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตก
0: ตะวันออก
1: ตะวันตกของภาคกลางนะครับแถวทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอย่างเนี้ยน่าจะมีโอกาสมีฝนตกหนักมากได
0: ้มากขึ้นเนาะทีนี้ภาคตะวันออกค่ะผอ.คะ
1: ภาคตะวันออกเองก็อาจจะประมาณสัก70-80เหมือนกัน 70% นะครับได้อยู่ 70% ในภาคตะวันออกแล้วก็อาจจะมีหนักมากได้แต่บริเวณจังหวัดตราดยังน่ากลัวอยู
0: ่ภาคใต้2ฝั่งค่ะ
1: ภาคใต้2ฝั่งฝนก็อยู่ที่ประมาณสัก40อันนี้ก็อาจจะมีฝนหนักได
0: ้
1: นะครับอาจจะมีฝนหนักได้อยู่นะครับ
0: มีฝนหนักได้อยู่แต่ว่าคลื่นลมเป็นยังไงบ้าง
1: คลื่นลมคลื่นลมจริงๆแล้วบริเวณอันดามันคลื่นจะสูงกว่าไปฝั่งอ่าวไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตอนอันดามันบนนะครับอันดามันบนนี่ก็อยู่ที่2-3เมตรนะครับแล้วก็ช่วงอ่าวไทยเองวันนี้คาดการณ์ว่าน่าจะมีกำลังแรงขึ้นมาข้างบนด้วย
0: แรงขึ้นกว่าเมื่อวานไหม
1: ก็รวมๆแล้วก็อ่าวไทยและอันดามันนี่อยู่ที่2-3เมตรนะครับวันนี้น่าจะแรงขึ้นกว่าเมื่อวาน
0: แรงกว่าน้ำเงือกวานะคะต้องเฝ้าระวังเรือเล็กห้ามงดออก
1: เรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนในช่วงวันสองวันนี้นะคะ
0: การกระจายตัวก็ 40% ก็มีฝนหนักด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่
1: อาจจะได้มีฝนหนักอยู่แถวทางบนนะครับแถวระนองประจวบจากนั้นเนี่ยครับเพชรบุรีเนี่ยอาจจะมีฝนหนักได
0: ้ทีนี้มาดูกรุงเทพและปริมณฑล
1: ครับ
0: จะแตกต่างกว่าเมื่อวานไหม
1: เมื่อวานในฝนถามว่ากรุงเทพปริมณฑลเมื่อวานฝนหนักนี่มันไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: แต่ว่าฝนมันฝนโปรยๆมันก็กินพื้นที่เยอะ
0: ใช่กระจายตัวดีแต่ว่าไม่
1: มีฝนหนักเมื่อวาน
0: ไม่ถึงกับเปียกเยอะนะ
1: แต่วันนี้คาดว่าน่าจะมีฝนหนัก
0: ค่ะ
1: น่าจะ
0: วันนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล
1: ก็คือปริมาณการกระจายก็คงจะไม่ต่างกันวันละ60-70นี่แหละนะครับแต่ว่าเราคาดว่าฝนหนักน่าจะมีได
0: ้ไม่ฝนหนาขึ้นนะคะหลังจากเมื่อวานโปรยๆนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะจะสังเกตว่าภาคเหนืออีสานนะอัตราการเปอร์เซ็นต์ของฝนเนี่ยจะมากกว่าพื้นที่อื่นๆ
1: ใช่ๆครับภาคเหนืออีสานก็ยัง 70-80% อยู่นะครับในวันนี
0: ้ฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษของวันนี้ก็คือเหนืออีสาน
1: ย
0: ัง
1: ภาคเหนืออีสานอยู่เหมือนเดิมนะคร
0: ับ แต่
1: ว่าฝนลักษณะของฝนนี่ก็บนนี่อาจจะน้อยลงอาจจะอยู่แถวๆอย่างที่เราบอกว่าท นล่างๆนะแถวตั้งแต่ตาเกียงใหม่ลำปางลำปูนทางเนี้ยสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลก
0: ตามพื้นที่เสี่ยงนะคะคาดการณ์ที่มองเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรวมถึงทางด้านตะวันตกของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ขาวๆนะคะมีโอกาสได้รับฝนหรือเปล่าคะ
1: มีครับมีจริงๆอย่างที่เราบอกว่าภาคอีสานเองอ่ะมันก็ยังมีฝนอยู่ประมาณ 70-80% แต่ถ้าเราดูในแผนที่แล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีฝนจริงๆไม่ใช่นะ
0: อันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่เราให้สีมีเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าเป็นฝนนี่ปานกลางอ่อน
1: ก็
0: เราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ให้สีไว
1: ้คือถ้ามีฝนตกน้อยกว่า35มิลเราไม่ให้สีไว
0: ้เราไม่ให้สี
1: การนะครับแต่จริงๆแล้วในการกระจายหลายๆพื้นที่ยังมีฝนอยู
0: ่นะคะตามที่ผอ.นะคะได้แจ้งนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านเหนือกับอีสานนะคะขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาร่วมรายการกับเรานะคะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะ
2: หรอสวัสดีครับที่ที่เจฮินนะครับคุณจันทร์กันเทศผอ.มนุษย์ออยนะครับ
0: ค่ะ
2: เชิญค่ะขอเรียกอะไรได้ที่ประสานงานทุกคน
0: ค่ะ
2: ใช่ก็ไม่ใช่วันนี้มีฝนตกนะครับไปปล่อยที่กรุงเทพเขตสิงห์นครพระราม5นะ
1: ครับ
2: มีไปปล่อยอ้อในช่วงบ่ายโอ้ยเย็นดีนะเทพนะลมเย็นแต่ว่าไม่มีฝน
1: ครับ
2: ในกรุงเทพนะในเมือง
1: ไม่มีฝนหนักไม่ค่อยมีมั้ง
2: ไม่มีฝนหนักได้แล้วสัปดาห์หน้านี่จะได้ฝนหนักไหมครับในกรุงเทพ
1: ครับได้ครับได้อยู่ยังไงเสฝนในกรุงเทพฝนหนักยังได้อยู่ครับตั้งแต่คือฝนในช่วงวันนี้จนถึงวันที่23เนี่ยอาจจะเบาลงนะครับเพราะงั้นฝนหลังวันที่24กรุงเทพมาก่อนอ่ะก็คงมีฝนหนักได
0: ้ค่ะอันนี้พูดถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนาะไม่ได้รวมภาคอื่นนะ
1: ครับพูดถึงกรุงเทพและปริมณฑล
2: เอ้ยในเมืองเนี่ยจะได้ฝนจะได้ฝนหนักอยู่ใช่มั้ยในเมืองใช่ม
1: ั้ยฮะได้อยู่ครับได้อยู่ครับก็ตั้งแต่วันที่24ถึงปลายเดือนนะครับเป็นมาก่อน
0: ขอบคุณมากค่ะกรุงเทพเนี่ยฝนชุ่มฉ่ำนะบางท่านบอกว่าทำไมไม่ตกในเมืองไม่มาตกทางที่ทำนาบ้าง ไปต่อกันที่คุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะ
3: สวัสดีตอนเช้าผอ.มนูนแล้วก็พี่ดีเจตินตินแล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อวานขอรายงานเมื่อวานที่สนามชัยเขตฝนก็ไม่ค่อยหนักนะครับแต่ว่าแต่ช่วงวันพุธนี่ตั้งแต่บ่ายสองโมงไปนี่โหทั้งฝนทั้งลมเลยแล้วก็มีฟ้าคะนองมาหนึ่งเปี้ยงทั้งเปี้ยงเดียวเลยฟ้าคะนองนี่แรงมากๆเลย
1: ครับ
3: เราจะถามแล้วอ๋อวันที่22นี่ฝนจะลดลงไปแล้วใช่ไหมครับ22ไปจนถึง25ครับ
1: 22 22ใช่ครับ22ถึง25แต่แถวๆภาคตะวันออกฝนก็คงจะลดลงไปครับแต่ว่าอย่างไรเสียในเรื่องของฝนหนักในภาคอีสานโดยเฉพาะจันทบุรีตราดก็คงยังมีอยู
3: ่พอ22 25ลดลงไปแล้ว26 27จะมีเพิ่มขึ้นอีกไหมคร
1: ับ
3: ผม
1: ในภาพรวมนะครับในภาพรวมเราคาดว่า26 27นี่มันฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากเราคาดว่าร่องจะลงมาอีกรอบนึง
3: แล้วจะลงมาภาคกลางภาคตะวันออกได้เมื่อไหร่ครับผม
1: จริงๆแล้วร่องในภาคกลางภาคตะวันออกโดยธรรมชาติก็น่าจะกันยาไปแล้วครับก็รออยู่ว่าวันไหนจะมาถึงแต่ช่วงกันยาน่าจะลงมาเลยครับร่อง
3: อ๋อ26 27นี่จะลงมาภาคเหนือใช่ไหมร่อง
1: ก็คือร่องตอนนี้มันสวิงขึ้นสวิงลงครับพอช่วงนี้มันผ่านภาคเหนือภาคอีสานอยู่เดี๋ยวสักอย่างวันที่21 22นี่มันก็คงจะอ่อนกำลังลงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปภาคทางตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานไปผ่านลาวอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพอมีความกดอากาศสูงมัน
0: ดันลง
1: มาอีกรอบนึงก็แต่เราอากาศการว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนหลังที่24ไปแล้ว
0: รอคุณธวัชชัยนะมีโอกาส
1: ครับ
3: เที่ยงครึ่งบ่ายโมงอากาศบ้านเราดีกว่าครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะนะครับไปต่อกันคุณที่เจเจสมุทรสาครค่ะเจเจสวัสดีค่ะ
4: เจอทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับเจเจ
0: ค่ะเป็นไงบ้าง
4: ก็เมื่อวานนี้แบบว่ามีแบบฝนแบบปล่อยๆแบบว่าฝนแบบปล่อยๆครับเป็นแบบ
0: ค่ะ
4: เล็กน้อยครับ
1: ครับ
4: แล้ววันนี้จะมีฝนแบบว่าเกี่ยวกับฝนตกหนักไหมครับวันนี้ช่วงบ่ายครับวันนี้
1: คือทางสมุทรสงครามฝนไม่น่าหนักนะครับแต่ว่าอาจจะปานกลางได้นะครับแต่ว่าถ้าดูว่าหนักเหมือนวันก่อนๆไม่น่าหนักทางสมุทรสงครามครับแต่ว่าต้องลองเฝ้าระวังถ้าฝนมันเคลื่อนเข้ามาจากทางด้านราชบุรีครับ ถ้าราชบุรีหนักแล้วมันโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาถึงในเมืองสมุทรสงครามก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าลองเฝ้าระวังดูตรงติดตามจากเรดาร์ถ้าราชบุรีมาจากผักตรงปากท่อเนี่ยหนักก็โอกาสที่จะเข้ามาทางสมุทรสงครามก็หนักอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราชบุรีมันจะเข้ามาถึงหรือเปล่าถ้าดูในลักษณะของลมวันนี้ลมมันก็ค่อนข้างที่จะแรงดี
4: อ๋อครับแต่พรุ่งนี้ก็เบาลงใช่ไหมคร
1: ับ ครับสำหรับเรื่องของฝนนะครับคงจะเบาลง
4: ฝนเบาลงใช่ไหมครับพรุ่งนี้
1: ครับ
4: นี่แสดงว่าร่องมรสุมนี้เลื่อนไม่ขึ้นไปใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
1: คาดว่าร่องมรสุมมันจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนมากกว่าวันนี้ครับ
4: แล้วจะมีฝนชุกตั้งแต่วันที่25เลยใช่ไหมครับ
1: ก็จริงๆแล้วเราคาดการเรื่องของร่องมรสุมที่จะลงมานะเพราะยังฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะมีมาถึงทางด้านสมุทรสาครสงครามหรือเปล่าอันนี้ดูอีกทีคร
0: ับ ต้องมาดูเหตุการณ์ปัจจัยนะคุณ
1: ในเชิงของพื้นที่เล็ก
0: ๆค่ะนะคะในภาพรวมมาติดตามกันต่อเนาะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook กันนะคะทักทายคุณสุภาคนะคะแล้วก็ถามมาด้วยว่าเชียงรายพรุ่งนี้จะมีฝนไหมแล้วก็รวมไปถึงวันจันทร์ที่24เนี่ยเชียงรายเชียงใหม่ฝนจะเป็นยังไงเพราะว่าจะเดินทาง
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเชียงรายเองอ่ะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังคงจะมีฝนได้อยู่บ้างแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเชียงรายล่างๆแต่เชียงใหม่อย่างไรเสียวันนี้พรุ่งนี้ก็มีฝนนะครับโดยเฉพาะตอนล่างและทางด้านตะวันตกของเชียงใหม่เนาะส
0: ่
1: วน
0: วันจันทร
1: ์วันจันทร์นี่วันที่24
0: ค่ะ
1: วันจันทร์24นี่ทางเชียงรายเองนะครับคือตั้งแต่วันอาทิตย์ก็ว่าได้เนาะวันจันทร์อาทิตย์เลยครับวันอาทิตย์23นะวันอาทิตย์เอ๊ะไม่ใช่สิวันนี้มันที่21
0: วันนี้21
1: โอ้ย21 22 23มันสองวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: 23วันอาทิตย์นี่ครับเชียงราย23 24นี่ฝนก็คงจะเพิ่มขึ้นนะครับทางฝนนะครับของเชียงรายเองก็อาจจะการเดินทางในจังหวัดเชียงรายเองเชียงใหม่เองก็คงจะเจอฝนได
0: ้ค่ะไปต่อกันที่คุณสุภกรนะคะศรีราชาวันนี้จะมีฝนปานกลางไหมเพราะว่าเมื่อวานหยุดตกไปนะคะอยากได้น้ำให้จะเต็มสระ
1: ศรีราชามันอยู่ล่างๆวันนี้โอกาสศรีราชามีฝนนะครับในช่วงเย็นค่ำเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็มีโอกาสใช่ไหมคะ
1: มีครับศรีราชาวันนี้มีโอกาสครับ
0: ค่ะไปต่อที่คุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะสำหรับการรายงานนะคะแล้วก็คุณผมเป็นกรรมกรชัยภูมิตกมา3วันแล้วครับ
1: โอเค
0: ทำไมชัยภูมิได้ฝนดีพอ
1: คือจริงๆแล้วชัยภูมิหลายๆคนนี่บอกว่าไม่มีฝนมาหลายวันนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช่วง18ถึง
0: ค่ะ
1: 21เนี่ยฝนชัยภูมิค่อนข้างที่จะกระจายได้ดี
0: ดีใจด้วยเลยนะคะเพราะว่าหลายวันนี้ฝนมาไม่ได้ฝนรวมถึงโคราชด้วยนะ
1: ครับครับโคราชด้วยครับ
0: ค่ะทักทายคุณชินเกียรติด้วยนะคะคุณสัตย์สีมาด้วยนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็คุณนฤมลเช้านี้ที่ชุมพรแดดมาแล้วค่ะแล้วก็แดดมาแบบนี้ชุมพรจะมีฝนไหมคะ
1: ชุมพรวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: กับชุมพรค่อนข้างชุมพรมีครับวันนี
0: ้
1: เดี๋ยวจริงๆแล้วถ้าเราดูภาพเรดาร์ล่าสุดวันนี้คือแถวๆระนองชุมพรบางพื้นที่ก็มีฝนแล้วโดยเฉพาะชุมพรตอนล่างๆนะครับก็คาดว่าฝนจะเคลื่อนเข้ามาอำเภอเมืองเดี๋ยวสักพักคลึ้มๆก็น่าจะได้ฝนแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ใกล้คลึ้มๆแล้วเดี๋ยวสักพักเราฝนเลย
0: ค่ะคุณศาสิมาเมื่อคืนฝนตกปล่อยๆถึงเช้าเลยตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเย็นสบายค่ะพลทองอำเภอศรีดาโคราชรายงานนะคะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่เนาะโคราชหลายวันแต่ว่าฝนที่โคราชแถวศรีดาก็ไม่ได้หมักหนักมากเนาะฝนทางโคราชนี่จะหนักอยู่ทางตะวันล่างๆสิมากกว่า
0: ได้คลายร้อนด้วยนะอีสานล่างจะมีน้ำไหมคะปีนี้ฝนตกน้อยมากๆ
1: อันนี้น่าจะ
0: ใน
1: ภาพรวมนะในภาพรวมอีสานล่างก็ปีนี้คือฝนมันเหมือนกับว่ามันขาดตอนไปมันไม่ได้มาตลอดของอีสานล่างแต่อย่างไรเสียนะครับก็มันก็ไม่ได้ทุกพื้นที
0: ่
1: นะบางพื้นที่ก็มีบางพื้นที่ก็ขาดน้ำก็ มันเป็นธรรมดาของอีสานล่างอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ว่าต้องรอแล้วลอกต่อไป
1: คือจริงๆแล้วในร่องถ้าร่องมันเลื่อนลงมานะทางอีสานล่างก็คงจะได้ฝนเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรเสียในพื้นที่ที่มันไม่ได้ฝนมานานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้น้ำที่จะใช้ตลอดปี
0: ไม่เพียงพอ
1: ไม่อาจจะไม่เพียงพอในหลายๆพื้นที่อีสานล่างอันนี้ก็ถ้ามีฝนมาก็
0: แต่ว่าพอบอกว่ามันจะมีโอกาสในช่วงกันยายนจะมีโอกาสนะ
1: คือร่องมันเลื่อนลงมาอย่างไรเสียในอีสานล่างมันก็ได้ฝนนะ
0: เดือนกันยาเนาะจะมารอลุ้นกันต่อนะคะที่ในเรื่องของร่องมรสุมที่จะลงมาจากมวลอากาศเย็นโดดดันลงมาเนาะ
1: ค
0: ุณล่ำรวยค่ะสวัสดีครับกรุงเทพมหานครลาดกระบังจะมีฝนหรือเปล่าเมื่อวานได้แต่ปล่อยๆเหมือนกันทั่วประเทศเหมือนกันทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเลยเมื่อวานคุณล่ำรวย
1: ครับ
0: น
1: ะลาดกระบังวันนี้มีโอกาสมากเหมือนกันนะครับลาดกระบังมันอยู่กรุงเทพด้านตะวันออกครับกับกรุงเทพด้านบนวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนได้กว่ามากกว่าพื้นที่
0: อุตุปากช่องนะคะบอกว่าหลังจากสถานการณ์นี้จังหวัดนครราชสีมาฝนจะกลับมาตกเยอะๆได้อีกเมื่อไหร่คะ
1: คือถ้ามองภาพรวมแล้วของโคราชนครราชสีมาเนี่ยฝนมันทางล่างนี่มันจะฝนดีแต่พอตอนบนไปเนี่ยฝนมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วมันก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดอ่ะไปตลอดจนถึงบนราชธานีบนอย่างเนี้ยฝนมันจะน้อยเพราะฉะนั้นมันต้องรอร่องอย่างเดียวครับ
0: รอ
1: เรื่องของพายุหมุนเขตร้อนฮะมันถึงจะได้มีโอกาสแต่ว่าตัวอื่นมันก็ค่อนข้างที่จะ
0: ปัจจัย2ตัวนี้นะคะถึงจะได้น้ำเกินคาดการนะคะร่องมรสุมกับพายุเข้ามานะคะนางนิ่มคุณประสิทธิกรขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราเพราะว่าจะได้ให้กับเพื่อนๆของเราเตรียมตัวในการรับมือวางแผนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ตาคีหนองบัวหนองโพจะมีฝนตกชุกๆเมื่อไหร่นะ
1: ตาคีนครสวรรค์
0: นครสวรรค์ค่ะ
1: คือผมไม่แน่ใจว่าคุณ
0: บำรุง
1: บำรุงนี่แกจะ
0: เป็นขาประจำ
1: ขาประจำแล้วคือผมไม่แน่ใจว่าพี่แกอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วนครสวรรค์อ
0: ยู่ตำบลหนองโพอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์
1: น่าจะเป็นทางนครสวรรค์ล่างๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นครสวรรค์ตรงนั้นน่ะฝนมันค่อนข้างที่จะไม่ชุกเท่าไหร่แต่ถามว่าวันนี้มีไหมวันนี้มีโอกาสมีนะ
0: ค่ะ
1: แถวนั้นมีโอกาสมีอยู่ครับ
0: ค่ะคุณไอติมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเบาลงช่วงไหนคะจากคุระบุรีพังงา
1: อ๋อคือวันนี้เมื่อวานวันนี้มันแรงขึ้นพรุ่งนี้คาดว่ามันจะเบาลงมาแต่ก็เบาเป็นสเต็ปนะในเรื่องของลมอันนี้น่าจะทางด้านคุระบุรีระนอง
0: พังงา
1: คุระบุรีก็ลมแรงอยู่ในช่วงวันสองวันนี้ยังแรงอยู่หลังจากนี้ก็อาจจะเบาลงมาแต่การเบาก็คลื่นก็สูง2เมตรอยู่นะ
0: ท่องเที่ยวประมงก็ต้องเรือเล็กต้องงดนะคะนะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยช่วงนี้นะคะลมยังแรงอยู่เนาะคุณคนสันโดสวัสดีค่ะแล้วก็สายฝนตลอดทั้งคืนเลยนะคะพลทอง101จะมีฝนมาอีกกี่วันนะคะ
1: ฝนช่วงนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อคืน101ต่างโน้นก็ฝนดีเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ข้างบนนะครับฝนยังโอเควันนี้ถามว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง101วันนี้ฝนจะเบาลงทางด้าน101ฝนจะเบาลงจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะครับ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะคุณบอลค่ะกระบี่มีฝนไหมจะตกมากหรือเปล่าจะตกวันไหน
1: กระบี่ในวัน2วันนี้จริงๆกระบี่ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับกระบี่ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะตกไม่ได้ทั่วเหมือนกับในช่วงวันก่อน
0: ๆไม่ปูพรม
1: ไม่ปูพรมทั้งหมดก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่ก็ยังมีได้อยู่อย่างวันนี้ก็มีโอกาสมีอยู่ครับกระบี่ทางด้านบริเวณทางด้านตั้งแต่อำเภอเมืองขึ้นไปอ่ะก็มีโอกาสที่จะมีฝนอยู่ครับ
0: ค่ะถ้าข้ามพื้นผินสุราษฎร์ธานีร้อนมากไม่มีฝนเลยจะมีโอกาสได้ฝนไหมคะ
1: สุราษฎร์ธานีลุ้นวันนี้กับพรุ่งนี้ครับลุ้นก่อนวันนี้จะไปถึงไหมถ้าวันนี้ไปไม่ถึงพรุ่งนี้น่าจะมีฝนได้อยู
0: ่ชัยภูมิสิ้นเดือนนี้จะมีฝนหนักไหม
1: มีครับ
0: ค่ะตอนนี้มีฝนตอนนี้เบาละ
1: ครับ
0: ค่ะมีโอกาสได้หนักนะคะ
1: ครับทั้งชัยภูมิโดยเฉพาะทั้งบนของจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่อำเภอเมืองขึ้นไปโอกาสมีฝนหนักได
0: ้ อีกท่านนี้บอกว่าเอลนิโยไม่ได้ทำให้ร่องมรสุมหายไปใช่ไหมครับ
1: อ๋อเอลนิโยกับร่องมรสุมคนละเรื่องกันครับ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าผม
0: ไม่เกี่ยวข้องก
1: ันไม่คือบ้านเราเนี่ยมันอิทธิพลเรื่องของร่องมรสุมมันมีอิทธิพลมากกว่าเอลนิโยด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คุณราชศักดิ์26-31นี้จังหวัดน่านยังมีฝนเยอะเหมือนรอบนี้
1: มีโอกาสมีฝนหนักมากอยู่ครับในช่วงหลังวันที่24น
0: ะ
1: ประมาณวันที่24ไปเฝ้าระวังว่าฝนหนักมากที่จังหวัดน่านนะมีโอกาสอีก
0: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณรัชศักดิ
1: ์คุณเตรียมตัวไว
0: ้
1: ว
0: ่
1: าเราจะทำอย่างไรถ้าฝนมันมาแน่น
5: อนอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: นายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนิทรรศการศิลปะแห่งชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะนานาชาติจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าโดยมีงานจัดแสดงผลงานศิลปินแห่งชาติศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินจากนานาชาติระหว่างวันที่6-30สิงหาคมนี้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นส่วนหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาพิเศษในชวนพูดถึงปัญหาทางสังคมและการเมืองว่าทุกสิ่งอย่างจำเป็นต้องยึดถือคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหากไร้ซึ่งคุณภาพก็อยู่ยากไม่อับอายเลยหรือคนรับราชการต้องซื้อ 500,000 700,000 เพื่อมากินเงินเดือนหมื่นเป็นแล้วไม่รีดไม่ถ่ายหรือนักการเมืองที่ซื้อเสียงมา100 ล้าน80-100 ล้านหรือมีครับจะกินเงินเดือนแค่แสนบาทกี่ปีก็ไม่คุ้มแต่คนเหล่านี้เขามีทางออกเขามองการเมืองเป็นธุรกิจลงทุนแล้วต้องเอากำไรการทุจริตจึงระบาดไปทั่ววงจรอุบาทนี้ลามไปถึงข้าราชการและลามไปถึงองค์กรอิสระปัญหาในองค์กรอิสระขณะนี้ยังที่เราเห็นว่ามีการแทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.จนมีคดีหัวสว.และตอนนี้มีการคาดคั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่กกต.จะกล้าทำหรือไม่กกต.ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งในยุคนี้ผ่านการเลือกของสว.ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่เขามองกันว่ามาจากระบบโกงจึงต้องตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาจากระบบโกงจะกล้าคิดอย่างตรงไปลงมาหรือไม่แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคมคงไม่เลวร้ายไปทั้งหมดพร้อมเผยว่าขณะนี้กำลังทำหนังสือไปถึงประธานกกต.ให้กำลังใจขอให้ท่านกล้ายึดความถูกต้องอะไรผิดเป็นผิดอะไรถูกเป็นถูกส่วนเรื่องใช้หนี้บุญคุณได้ชวนกล่าวว่าถ้าเราได้เป็นหรือได้มีตำแหน่งเพราะเขาก็ค่อยตอบแทนบุญคุณตอนเขาตายไปงานศพเขาจะตายธรรมดาหรือเป็นอาหิวาตกโลกตายก็ไปงานศพเป็นการตอบแทนบุญคุณทางธรรมเนียมประเพณีอย่าตอบแทนด้วยวิธีทำถูกให้เป็นผิดทำผิดให้เป็นถูกเพียงเพื่อให้โจรการเมืองเหล่านี้อยู่ในอำนาจในชวนหลีกภัยกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: แหมเสร็จสักทีระเบียบสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านเรา
1: เก่งจังเลยเจ๊จุ๋มฉันขอสมัครเป็นสมาชิกคนแรกเลยนะ
0: ได้เลยแม่สมัยไปโฆษณาบอกแม่ค้าในตลาดแล้วก็ลูกค้าของแม่สมัยให้สมัครเป็นสมาชิกที่ฉันเลยนะ
1: ได้เลยเดี๋ยวฉันจะชวนทั้งหมู่บ้านมาสมัครสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของเจ๊จุ๋มเลยไม่ต้องห่วง
2: ช้าก่อนค่ะจะตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จะต้องไปขอจดทะเบียนกับนายทะเบียนในที่นี้ก็คืออบต.เทศบาลหรือท้องถิ่นที่สมาคมตั้งอยู่ก่อนนะคะโดยต้องมีผู้เริ่มก่อตั้งไม่น้อยกว่า7คนและต้องมีการจัดทำข้อบังคับคุณสมบัติสมาชิกและรายละเอียดอื่นๆเป็นต้นหากใครตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากใครสมัครเป็นสมาชิกทั้งที่รู้ว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน500บาทอีกด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนแม่สมัยให้ฉันไปจดทะเบียนจัดตั้งที่อบต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงค่าปรับจ้า
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
4: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็นำเรื่องราวข่าวสารนะครับจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกานะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21นะครับสิงหาคม2569อยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาดูแลทุกท่านตรงนี้เช่นเดิมนะครับเราออกอากาศสดนะครับผ่าน2สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th นะครับ /radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทาง www.ddlamtakong.com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook รวมถึงหน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับฟังผ่าน TikTok Live นะครับตอนนี้ยังเป็น TikTok Live แบบเสียงอยู่นะครับอนาคตจะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ที่ช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดสถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สับสนข้อมูลมานะครับก็ช่วงนี้ที่โคราชเราที่สำนักงานสมาคมก็ฝนตกนะครับเมื่อวานนี้ก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มตกตอนเย็นจนถึงตอนเช้าก็เพิ่งหยุดไปก่อนจะเข้ารายการสักครู่นี้เองนะครับก็ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับกลางคืนฝนตกกลางวันอาจจะร้อนนะครับร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ชู่แล้วก็ข่าวที่2นะครับข่าวจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับปัญหาของการเข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารของคนตาบอดจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ร่วมกับธนาคารที่มีการทำแอปออกมาอีกหลายๆธนาคารนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เคยรู้สึกไหมครับว่าแบบแค่เราหันหน้าช้าไปนิดเดียวหรือว่าขยับตัวผิดจังหวะตอนสแกนหน้าเนี่ยแอปธนาคารก็ล็อกไม่ให้เราเข้าใช้เงินตัวเองซะงั้น
2: โอ้โหบ่อยเลยค่ะน่าหงุดหงิดมาก
1: ใช่ไหมครับแล้วลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามองไม่เห็นหน้าจอเลยเนี่ยการจะผ่านด่านระบบพวกนี้ไปได้มันจะยากขนาดไหน
2: คงลำบากหน้าดูเลยค่ะ
1: ครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับ
2: ค่ะจัดเต็มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. นะคะ
1: ใช่ครับรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญ2เรื่องด้วยกันเริ่มจากสภาพอากาศก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแบบลึกๆเรื่องความเคลื่อนไหวของคนตาบอดกับการพยายามทลายกำแพงการทำธุรกรรมการเงินครับ
2: น่าสนใจมากค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่โคราชวันนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับออกจากบ้านได้ไหมครับเนี่ย
2: คือแนะนำให้พกร่มด่วนๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่น้องชาวอีสานต้องเจอฝนฟ้าคะนองถึง80%ของพื้นที่เลยนะคะ
1: โห80%เลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาของเราอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสค่ะ
1: อ๋อก็คืออากาศแบบเย็นสบายเลยแต่ว่าฝนตกหนักแน่นอน
2: ถูกต้องค่ะส่วนภาพรวมภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีฝนร้อยละ70-80%เหมือนกันค่ะจะมีก็แค่ภาคใต้ที่ฝนน้อยหน่อยอยู่ที่40%ค่ะ
1: แล้วพวกคลื่นลมล่ะครับ
2: อันนี้ต้องระวังเลยค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกับอ่าวไทยตอนบนเนี่ยสูง 2-3 เมตรเลยนะคะช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะ
1: ครับผมก็การเดินทางฝ่าฝนเนี่ยว่าลำบากแล้วนะครับแต่ว่าการทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือของคนตาบอดเนี่ยกลับมีอุปสรรคที่แบบคาดไม่ถึงเลยนะฮะแม้จะนั่งอยู่กับที่ในบ้านก็ตาม
2: จริงค่ะมันเหมือนเป็นพายุอีกลูกเลยนะคะ
1: ใช่ครับคือเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมวงใหญ่มากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับมีทั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสวทช. Nextech แล้วก็มีธนาคารพาณิชย์ใหญ่อย่างไทยพาณิชย์กสิกรไทยแล้วก็กรุงศรีอยุธยามาร่วมด้วยครับ
2: โอ้โหเรียกได้ว่าครบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วประเด็นหลักที่เขาคุยกันคืออะไรคะ
1: คือปัญหาแกนกลางที่คนตาบอดสะท้อนในที่ประชุมเลยก็คือโครงสร้างของแอปธนาคารเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับคนตาบอดต่างๆแรกครับ
2: ยังไงนะคะ
1: โดยเฉพาะพวกปุ่มกดต่างๆบนหน้าจอแอปครับคือนักพัฒนาเขาไม่ได้ใส่ข้อความอธิบายซ่อนไว้ในระบบหลังบ้าน
2: อ๋อหมายความว่าโทรนั้นไม่มีคำอธิบายปุ๊บระบบโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือพวกสกรีนรีดเดอร์ที่คนตาบอดใช้มันก็เลยอ่านไม่ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับมันเหมือนเราเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เขาแจกเครื่องบรรยายเสียงให้เราฟังแล้วปรากฏว่าพันธรักษ์ลืมติดป้ายรหัสตัวเลขไว้ที่งานศิลปะ
2: เครื่องบรรยายเสียงก็เลยไม่รู้จะอ่านอะไรให้เราฟัง
1: ถูกต้องครับพอมันเงียบไปเฉยๆคนตาบอดก็กดทำธุรกรรมต่อไม่ถูกเลยว่าจะต้องไปทางไหนต่อ
2: โหฟังดูน่าอึดอัดมากเลยนะคะคือระบบมันพังตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วเห็นว่ามีประเด็นเรื่องการสแกนใบหน้าด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้โหอันนี้แหละครับจุดพีคเลยคือระบบสแกนหน้าเนี่ยหรือที่เรียกกันว่า liveness detection เวลาโอนเงินเยอะๆแอปมันจะสั่งให้เราแบบหันซ้ายหันขวาหรือพยักหน้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะบางทีเราเองยังทำไม่ค่อยจะผ่านเลย
1: นั่นแหละครับแล้วปัญหาคือคำสั่งพวกนี้มันดันแสดงผลเป็นแค่ตัวหนังสือบนหน้าจอไม่มีเสียงบรรยายนำทางเลยครับ
2: เดี๋ยวนะคะถ้าไม่มีเสียงบอกแล้วคนตาบอดจะทราบได้ไงคะว่าต้องหันหน้าตอนไหน
1: ก็นั่นแหละครับปัญหาพอเขาทำท่าทางไม่ตรงตามจังหวะที่ระบบต้องการ AI ของแอปมันก็เลยตีความว่าเอ๊นี่ไม่ใช่คนที่มีชีวิตนี่นา
2: อ๋อมันคิดว่าเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นรูปภาพที่เอามาหลอกแน่เลย
1: ใช่ครับแล้วพอมันเข้าใจผิดมันก็ทำการล็อกระบบทันทีเลยครับ
2: เดี๋ยวนะคะถ้าแบบนี้ แปลว่าความบกพร่องมันอยู่ที่ตัว AI ที่ไม่ยืดหยุ่นพอสิคะมันไม่ใช่ความผิดของคนตาบอดเลยนะ
1: ผมเห็นด้วย 100% เลยครับมันคือข้อจำกัดของเทคโนโลยีเองเรารู้ไหมครับว่าที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหากันยังไง
2: เขาทำยังไงคะ
1: คือแก้ปัญหาหน้างานแบบตามมีตามเกิดมากครับบางสาขาของธนาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจเขาก็ใช้วิธียกเว้นขั้นตอนการสแกนหน้าให้คนตาบอดเป็นกรณีพิเศษ
2: อ๋อก็ยังดีนะคะ
1: แต่ว่าบางสาขากลับบอกว่าทำไม่ได้ครับต้องทำตามกฎของแอปเป็ดๆไม่มียกเว้น
2: อ้าวทำไมมาตรฐานมันไม่เท่ากันแบบนี้ล่ะคะ
1: ใช่ครับมันก็เลยเป็นข้อสรุปในที่ประชุมว่าแบงก์ชาติหรือธปท.เนี่ยต้องออกนโยบายและมาตรฐานกลางมาเลยเพื่อให้ทุกสาขาทั่วประเทศให้บริการคนพิการด้วยมาตรฐานเดียวกันครับ
2: อืมแล้วในที่ประชุมเขามีเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ส่วนเทคโนโลยีเลยไหมคะหรือว่าจะพึ่งแค่การออกกฎยกเว้นอย่างเดียว
1: มีครับทางนักวิจัยจาก Nextech เสนอทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากคือให้เปลี่ยนไปใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์แบบอื่นที่คนตาบอดจัดการเองได้ครับ
2: แบบไหนบ้างคะลายนิ้วมือเหรอคะ
1: ลายนิ้วมือก็ใช่ครับหรืออย่างการจดจำเสียงแล้วก็มีการสแกนใบหูด้วยนะครับ
2: อืมสแกนใบหูทำยังไงคะเนี่ย
1: คือกลไกมันง่ายมากครับไม่ต้องมาเล็งจัดกรอบให้ตรงดวงตาแบบสแกนหน้าแค่เอาโทรศัพท์แนบหูระบบมันก็อ่านลักษณะใบหูเพื่อยืนยันตัวตนได้เลยหรือแค่พูดรหัสผ่านด้วยเสียงตัวเองแค่นั้นครับ
2: โหเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับทางธปท.เขาก็เลยตั้งคณะทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายเลยแล้วก็ตกลงกันว่าจะประชุมติดตามความคืบหน้ากันทุกๆ3เดือนเพื่อผลักดันให้แอปพวกนี้คนตาบอดและคนพิการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมจริงๆครับ
2: ดีจังเลยค่ะแล้วคือถ้าเรามองภาพรวมนะคะการพัฒนาระบบสแกนใบหูหรือว่าระบบจดจำเสียงที่ตอนแรกทำมาเพื่อทลายอุปสรรคให้คนตาบอดเนี่ย
1: ครับผม
2: ในอนาคตมันอาจจะกลายมาเป็นมาตรฐานความปลอดภัยแบบใหม่ที่ทำให้แอปธนาคารของพวกเราทุกคนใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยขึ้นด้วยก็ได้นะคะ
1: โอ้โหเป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับมันพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าบางทีเทคโนโลยีที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อคนกลุ่มนึงสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนทั้งสังคมเลยก็ได้ครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: เอาละครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-161-2399นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-161-2399ครับ
2: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะ
1: ครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต
3: ่อคุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยกับหลักสูตรสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ2ล้านคนในจำนวนนี้มีเด็กเรียนจบระดับอุดมศึกษาไม่ถึงร้อยละ2อีกประมาณร้อยละ80เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้นเพราะมีอุปสรรคเรื่องการเรียนรู้และขาดทักษะการเข้าสังคมหรือสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตเช่นถูกเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งหรือครูผู้สอนย่อยความรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้อีกปัญหาที่พบคือเด็กผู้พิการเองยังขาดกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนผู้พิการมีสุขภาพที่แข็งแรงหากอย่างสะท้อนถึงการลดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงชีวิตที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงได้ร่วมกับกรมพละศึกษาเปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษาประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งหลังผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมครูพละศึกษาหรือผู้สอนกิจกรรมทางกายในเครือข่ายให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันหลักสูตรนี้เป็นประเด็นท้าทายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาทั้งการทดลองออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายปรับการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพื่อประโยชน์สูงสุดกับเด็กซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกับโรงเรียนว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลและโดยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจะร่วมสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารครูและผู้ปกครองกระตุ้นการทำงานเชิงพื้นที่ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องหรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษและจะถือว่าเป็นประเด็นท้าทายสำหรับศึกษานิเทศในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่มีเด็กกลุ่มนี้อยู่เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบหลักสูตรนี้ยังช่วยลดปัญหาสังคมและภาระครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่โรงเรียนและงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยเฉพาะรูปแบบการสอนแม้วิธีสั่งการคือวิธีการสอนเด็กที่ง่ายที่สุดแต่พบว่าเป็นวิธีการที่ยับยั้งการพัฒนาสมองมากที่สุดการสอนเด็กด้วยข้อมูลและลงมือปฏิบัติ learning by doing จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาด้วยตนเองได้ยิ่งเด็กพิเศษหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาจำเป็นที่ต้องมีข้อมูลเหมาะสมเพราะการรับข้อมูลอาจช้ากว่าเด็กอื่นๆการสอนหรือฝึกให้ทำซ้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าเด็กทั่วไปรวมถึงรูปแบบการสอนและวิธีการถ่ายทอดต้องทำให้เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนเรียนด้วยกันได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กทุกคนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์bangkokbiznews.com

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ส่ง

ิบเป็นผลงานเพลงเพราะๆสนุกนะครับให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็คึกคักกันหน่อยนะครับ19นาฬิกานะครับกับอีก40นาทีกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้เกียรติให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับแล้วก็ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับได้ที่www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือว่าผ่านทาง www.ddlamtakong.com คลิกที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมถึงช่องทางใหม่ล่าสุดของเราผ่านทาง TikTok Live ในช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ช่วงนี้อาจจะเป็นการรับฟังเป็นไลฟ์แบบเสียงไปก่อนนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะครับก็ยังติดตามรับฟังกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนตาบอดเราหลายๆท่านก็ใช้กันอยู่หรือว่าคนตาดีนะครับก็ใช้กันจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็เกี่ยวกับคนพิการให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับก็สามารถติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับที่เข้าผ่านTikTok และราชาตาบอดที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ออกไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับของเราปัจจุบันก็จะมีอยู่4สวัสดิการหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่ารักษาพยาบาลปีละไม่เกิน2,000 บาทนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับครั้งละ100 200หรือเบิกครั้งเดียวเต็ม 2,000 ก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านไปรักษาพยาบาลนะครับที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะครับได้มีการแล้วได้มีการจ่ายนะครับค่ารักษาค่ายาไปนะครับแล้วก็ท่านนำใบเสร็จมาเบิกที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับโดยการที่จะขอสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้ท่านต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับหรือว่าท่านมีสถานะในการลาประชุมแล้วก็ได้รับการอนุมัติลาประชุมตัวนี้ก็ยังสามารถขอสวัสดิการตรงนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยรอบปีสวัสดิการของทางสมาคมก็จะเริ่มนับตั้งแต่1เมษายนไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีถัดไปนะครับอย่างเช่นปีงบประมาณ2569ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายน2519ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2170นะครับ
ก็จะสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้แล้วก็นอกจากจะมีค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ยังมีค่าคลอดบุตรนะครับครั้งละ 5,000 บาทนะครับค่าคลอดบุตรนี้ท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่มีจำกัดนะครับก็ตามความสามารถของแต่ละท่านได้เลยนะครับก็ท่านต้องมีชื่อเป็นบิดาหรือมารดานะครับในใบเกิดของบุตรนะครับแล้วก็นำสำเนานะครับมาขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของทางด้านของในกรณีที่เสียชีวิตนะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตได้รับ 5,000 บาทนะครับญาติสามารถนำใบมรณบัตรนะครับเป็นสำเนาใบมรณบัตรนะครับมาขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้หรือว่าเป็นกรณีที่บิดามารดาคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็ได้ 3,000 บาทนะครับเพียงแค่สมาชิกนำสำเนาใบมรณบัตรแล้วก็พร้อมทะเบียนบ้านต่างๆหรือว่าใบสำเนาทะเบียนสมรสนะครับที่จะระบุความสัมพันธ์นะครับได้ก็คือสำเนาทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านที่จะระบุความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถขอเบิกได้ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจาก3สวัสดิการตรงนี้แล้วก็ยังมีค่ารักษาขออภัยทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ก็ขอรับได้นะครับในแต่ละปีก็จะเปิดให้ขอรับตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับโดยเราจะไปมอบกันในช่วงงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับประจำปีโดยมูลค่าทุนแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการในแต่ละปีไปนะครับก็อาจจะไม่ได้เท่ากันในเท่ากันในทุกๆปีนะครับก็คอยติดตามข่าวจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่านเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าผ่านรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะ

ลงสนุกๆหยิบให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับท่านที่ร่วมรับฟังรายการเราอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับหลากหลายช่องทางนะครับที่ท่านจะสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการมอบบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับบริจาคเป็นสิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับที่จะให้กับสมาคมในการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะครับให้บริการกับสมาชิกนะครับมาบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเข้ามาถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา3องค์กรนี้อยู่ที่อาคารเดียวกันนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยปากซอยจะเป็นร้านพระสองน้อยคาแคร์นะครับเข้ามาประมาณสัก300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขออภัยวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาเดินทางมาบริจาคก็จะสามารถโอนเงินนะครับมาบริจาคครับเราได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่หน้าปกเพจนะครับหรือว่าโพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ www.nmab.or.thแล้วก็คลิกไปที่บริจาค2จุดนี้ก็จะมีตัว QR Code ครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนแล้วก็ QR Code ตัวเดียวกันนี้นะครับสำหรับท่านที่มีคะแนนในแอปพลิเคชันของไม่ว่าจะเป็นของ AIS นะครับบางจาก PT MyKTC แล้วก็ My Global House นะครับถ้าเกิดท่านใช้จ่ายภายใน5แอปนี้แล้วท่านไม่รู้จะเอาคะแนนที่ได้รับไปทำอะไรก็สามารถสแกนบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับเข้าไปที่เมนู Point Pay หรือว่าตัวเมนูสแกนของแต่ละแอปนะครับแล้วก็นำมาสแกนก็อัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็ขึ้นอยู่ในแต่ละบริษัทอย่างเช่นของ AIS นะครับก็จะ4 point เท่ากับ1บาทนะครับ Dtac ก็จะ8 point ขออภัยบางจากนะครับ8 point เท่ากับ1บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองสแกนดูนะครับได้นะครับลองสแกนดูก่อนก็ได้นะครับว่าท่านจะสามารถบริจาคให้เราได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่น AS ก็จะ4 point เท่ากับ1บาทแล้วก็บริจาคได้เดือนหนึ่งไม่เกิน400 point นะครับหรือว่า100บาทก็ใครมีคะแนนเยอะก็สามารถบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816162399นะครับ0816162399หรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @nmabconnect นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น YouTube
นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับในทุกๆช่องทางของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ผ่านทางแสงสว่างในความมืดในทุกๆช่วงนะครับที่เราออกอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าผ่าน2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นมจร.หรือว่าลุ่มน้ำลำตะคองนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็อีก3สถานีครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 นะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอนะครับโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทายเพื่อประทายก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับก็ฝากติดตามทุกๆรายการทุกๆช่วงเวลาของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เยาวชนชายแดนใต้รวมพลังสื่อสารสิทธิมนุษยชนผ่านเวที Youth Right Festival สร้างพื้นที่เรียนรู้สู่สังคมสันติสุขณอุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือที่เคพาร์คยะลาจังหวัดยะลานางสาวดวงดาวเกียรติพิสารสกุลรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในงานวิชาการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ชื่องานมหกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Youth Rights Festivalการจัดงาน Youth Rights Festival ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้แก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตระหนักถึงการปฏิบัติตนบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เลือกปฏิบัติพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดถ่ายทอดผ่านสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่หลากหลายภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กและเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรวมถึงเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและฐานการเรียนรู้จากองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลรวมจำนวนประมาณ500คนการจัดงานในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแต่เป็นพื้นที่ของเยาวชนในการเรียนรู้แสดงออกและส่งต่อพลังแห่งสิทธิเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์เคารพความแตกต่างและร่วมสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและสันติสุข
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ็บไว้ดูมาถ่ายกับพี่ก้อยนะอย่าเพิ่งลุกนะก้าวแต้มเดี๋ยวเองนั่งลง
1: อ้าวเรียบร้อยแล้วยังไม่เป็นไรหรอกก้อยแมวทุกตัวน่ะไม่ต้องทำท่าเหมือนกันก็ได้ระวังนะ1 2 3คลิป
0: ถ่ายรูปทั้งกลุ่มแล้วถ่ายเดียวบ้างนะถ่ายก้าวแต้มเสียก่อนดิ้นดีนะคงอยากไปวิ่งแล้วสิเอ้าถ่ายด้วยกันก็ได้ถ่ายกับพี่ก้อยนะเสร็จแล้วสีสวัสดิ์มานั่งนี่ถ่ายเดียวเลยเสร็จแล้ววิเชียรมาศมาถ่ายเดียวเลยนะเอาล่ะเสร็จแล้วไปวิ่งเล่นได้เมื่อครู่เนี้ยพี่ก้อยให้เราถ่ายรูปเดียวแล้วเราก็นั่งอยู่ตัวเดียวทำไมพี่เขาไม่พูดว่าถ่ายเดียวล่ะ
2: คำว่าเดียวต้องใช้ตามหลังลักษณะนามเช่นนั่งคนเดียวเล่นคนเดียวของชิ้นเดียวส่วนเดียวเป็นคำขยายกริยาเช่นบินเดียวร้องเดียวถ่ายรูปเดียวหรือใช้กับคำกริยาก็ได้เช่นเดียวขิมเดียวเปียโนเดียวหมายถึงแต่ลำพังโดยไม่มีใครร่วมด้วยใช้ขยายคำกริยาเช่นก้าวแต้มอดถ่ายรูปเดียว
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวรัชนาธนาเดียเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมารัฐบาลเข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวอาจมีความเห็นแตกต่างกันแต่การดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ควรมองเฉพาะมิติทางการเมืองปัญหาหลายปัญหาที่กระทบต่อประชาชนไทยมีลักษณะข้ามพรมแดนและไทยไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพังจึงจำเป็นต้องรักษาช่องทางการเจรจาการประสานงานและความร่วมมือระหว่างกันโดยไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมายาวกว่า 2,400 กิโลเมตรทำให้ทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันหลายด้านตั้งแต่การปราบปรามยาเสพติดการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติไปจนถึงการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนทั้งไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และสารปนเปื้อนในแม่น้ำหากปราศจากการพูดคุยและความร่วมมือปัญหาเหล่านี้ย่อมแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ยากความสัมพันธ์กับเมียนมายังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงานเนื่องจากเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยขณะนี้ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างหารือเรื่องการต่ออายุสัญญาแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใกล้สิ้นสุดซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนไทยขณะเดียวกันการเมืองที่มีความรับผิดชอบควรนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแม้ความเห็นต่างจะเกิดขึ้นได้แต่สังคมควรรับรู้ทั้งปัญหาประโยชน์และโอกาสของประเทศไม่ใช่รับฟังเพียงด้านที่ต่างจนมองข้ามสิ่งที่เป็นประโยชน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวจบข่าวยอวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

0: อนถีบกระดาน
1: ขีดกระดานเนี่ยสนุกจริงๆเหมือนเล่นสกีเลย
2: ก้าวแต้มเคยเล่นสกีเหรอ
1: ไม่เคยหรอกแต่เดาว่าคงคล้ายๆกันสีสวาดมาเล่นด้วยกันไหม
2: ไม่ล่ะเดี๋ยวตัวเปื้อนฉันอยากเล่นแต่ฉันเล่นไม่เป็นน่ะ
1: เดี๋ยวฉันสอนให้พี่ชายชาวประมงแถวเนี้ยสอนฉันมาอย่างดีรับรองว่าไม่ยากพี่ชาวประมงเล่าว่าตามปากแม่น้ำต่างๆเวลาน้ำทะเลลดจะเกิดเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ไพศาลเขาจะถีบกระดานออกไปจับกุ้งหอยปูปลาที่ตกค้างอยู่ตามเลนพี่ชาวประมงจะใช้กระดานกว้าง1ศอกยาว1วามีปลายงอนแบบนี้เป็นพาหนะในการเดินทางจับปลาเขาจะเอาตะกร้าใส่ปลาวางด้านหน้าแล้วจะนั่งคุกเข่าด้านท้ายของกระดานมาวิเชียรมาศลองลงมานะเอาขาหน้าจับไว้ด้านหน้าถ้าเป็นคนเขาจะใช้มือจับ
2: แม้วันนี้ก้าวแต้มเก่งจังเรียนรู้จากพี่ชาวประมงได้เร็วเชียว
1: ก็เป็นเรื่องที่ฉันสนใจนี
2: ่เรื่องเล่นสนุกขอให้บอกก้าวแต้มไม่เคยพลาด
1: อยู่แล้วครับผมแล้วคราวนี้วิเชียรมาศก็ใช้ขาหลังถีบลงไปในเลนกระดานก็จะเลื่อนไปข้างหน้า
3: ฉันกลัว
1: ลองดูสิถีบเบาๆก่อนก็ได้
3: ใช่โย
2: ถีบกระดานเป็นแล้ว
4: เย้
5: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาเชื่อมมาตรการความมั่นคงสกัดอาวุธและเฝ้าระวังเหตุทุกอำเภอนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกทั้งการสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเฝ้าระวังบุคคลและสถานการณ์ตลอดจนการสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุรุนแรงที่อาจกระทบต่อนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนโดยได้กำชับทั้ง13อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเข้ากับกลไกด้านความมั่นคงที่จังหวัดดำเนินการอยู่แล้วโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานด้านการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดใช้ข้อมูลพื้นที่และข้อมูลความเสี่ยงประกอบการกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละอำเภอมาตรการสำคัญครอบคลุมการสำรวจและประเมินจุดเสี่ยงบริเวณสถานศึกษารวมถึงเส้นทางเข้าออกโรงเรียนการเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่โดยรอบตลอดจนการจัดจุดตรวจหรือจุดตรวจร่วมตามความเหมาะสมเพื่อสกัดกั้นการนำอาวุธเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและตรวจสอบสถานการณ์ที่อาจพัฒนาไปสู่เหตุรุนแรงให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมหรือระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้จะให้ความสำคัญกับการคัดกรองบุคคลการจัดทำแผนเผชิญเหตุการดูแลสุขภาพจิตและการป้องกันอาวุธเข้าสู่พื้นที่โรงเรียนโดยจังหวัดนราธิวาสนำมาปรับใช้ควบคู่กับบริบทด้านความมั่นคงของพื้นที่ขณะเดียวกันจังหวัดยังเชื่อมโยงมาตรการดังกล่าวเข้ากับการแก้ปัญหาอาวุธปืนเถื่อนยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อปิดช่องว่างความเสี่ยงก่อนที่จะพัฒนาเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องดำเนินมาตรการทั้งเชิงป้องกันเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนครูและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: กฐินกระถิน
1: พี่พศแต่งตัวหล่อแต่เช้าเลยจะไปไหนหรือครับ
0: พี่จะไปทอดกฐินที่วัดจ้ะ
2: ใจดียังไม่เคยไปทอดกฐินเลยอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไง
0: เมื่อกี้ใจดีพูดผิดนะเขาเรียกทอดกฐินจ้ะไม่ใช่ทอดกฐิน
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี่พศ
0: กฐินที่เราจะไปทอดน่ะเขียนกอไก่ถอฐานสระอินอหนูหมายถึงผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษาจ้ะ
2: แล้วกฐินที่พี่พศว่าใจดีพูดผิดล่ะหมายถึงอะไรคะ
0: คำว่ากฐินเขียนกอไก่รอเรือสระอะถอถุงสระอินอหนูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอายอดอ่อนกับฝักอ่อนมาจิ้มน้ำพริกไงล่ะอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประชุมทุจริตสอบท้องถิ่นว่าก่อนหน้านี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายพื้นที่มีความกังวลตนเข้าใจในฐานะของคนทำงานแต่รู้ว่าหลายส่วนหลายคนที่มีความกังวลขณะนี้ยังไม่เห็นข้อมูลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการทำเป็นแพ็กเกจให้อยู่แล้วว่าการดำเนินการควรเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรรวมถึงแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆก็จะแนบไปด้วยเพื่อให้ทุกคนสิ้นสงสัยส่วนรายชื่อที่มีความผิดปกติจะถูกถอดถอนเกิดขึ้นเพราะเหตุใดซึ่งหลังจากนี้จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมก็เห็นว่าหลายคนเข้าใจและดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนนายกอบจ.ลำพูนได้มีการขอบคุณหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นไปตามที่แจ้งเบื้องต้นเราเข้าใจดีว่าตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลแต่เมื่อเห็นข้อมูลมีความชัดเจนสามารถพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขในการดำเนินการต่อไป 3. สมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจี้ให้สธ.ส่งหลักฐานเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น18สิงหาคม2569นายรวสิทธิ์เปิดเผยว่าเป็นลักษณะเดียวกันก็จังหวัดยังดำเนินการประชุมไปไม่พร้อมกันบางทีอาจจะยังไม่มีข้อมูลไปยังท้องถิ่นประธานสมาคมอปท.อยากให้สธ.สนับสนุนทีมกฎหมายซึ่งอธิบดีสธ.ได้เตรียมการในส่วนนี้ไว้อยู่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าสถานการณ์ที่มีกรอบระยะเวลาค่อนข้างสั้นต้องพยายามทำให้ง่ายรวดเร็วตอบสนองต่อท้องถิ่นมีความสงสัยต้องการคำแนะนำให้เร็วที่สุดหากจะรอหนังสือราชการแล้วมาสอบถามส่งการคงไม่ทันการซึ่งเน้นย้ำในเรื่องนี้ไปแล้วส่วนหลักฐานข้อสรุปของแต่ละจังหวัดจะมาไม่พร้อมกันและมีผลการพิจารณาไม่พร้อมกันในวิสัยทัศน์นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งกรอบเวลาให้องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้เพราะเข้าใจดีว่ากจังหวัดแต่ละพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมกันและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหลายแห่งจึงต้องกรอบใหญ่ไว้ให้ทั้งนี้ยืนยันว่า31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จจบข่าวเยาวลักษณ์แสงคำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนพระพลาเปลื้องเครื่อง
1: ดีจังเลยที่ศรีสวัสดิ์ชวนมาเที่ยววัดจะได้ถ่ายรูปสวยสวย
2: ใช่ๆแถวนี้นะมีของกินอร่อยอร่อยเยอะเลย
1: สนใจแต่เรื่องกินอยู่นั่นแหละนี่น่ะวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอารามหลวงเชียวนะ
2: นั่นมัน
1: สนใจวัดแล้วใช่ไหม
2: นั่นมันร้านขนมปังชื่อดังนี
1: ่เอาอย่างนี้สิถ้าก้าวแต้มรู้นะว่านี่คืออะไรเราจะเลี้ยงขนมเธอ
2: จริงเหรอไหนอ่ะไหนว่ามาเลย
1: นี่ไง
2: บ้านไทย
1: ไม่ใช่แล้วนี่คืออะไรเหรอศรีสวัสดิ์นี่ก็คือแทนพับพลาเปลื้องเครื่อง
3: พับพลาเปลื้องเครื่อง
1: ใช่พับพลาเปลื้องเครื่องต่างออกมาจากพับพลาธรรมดาด้วยเป็นที่เสด็จประทับเพื่อทรงราชานุกิจชั่วขณะโดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยกระบวนพยุหายาตราย่อมทรงเครื่องต้นอย่างบรมขัตติยภูสาภรครั้นถึงหน้าพระอารามหลวงโดยโบราณราชประเพณีเมื่อจะเสด็จเข้าในเขตอุปจารพระอารามก็จะทรงลดพระอิสริยศักดิ์ลงเพื่อแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดาจึงเสด็จขึ้นพระพลาที่ทำเตรียมไว้เป็นที่ระโหฐานเพื่อทรงเปลื้องเครื่องต้นหรือเครื่องแต่งพระองค์เปลี่ยนเป็นทรงเครื่องทรงศีลแล้วจึงเสด็จเข้าไปในพระอารามครั้งเสร็จพระราชกิจแล้วก็เสด็จกลับมายังพระพลาทรงเปลื้องและทรงเปลี่ยนเป็นเครื่องต้นดังที่ทรงมาเสด็จพระราชดำเนินกลับ
4: พลาเปลื้องเครื่องมีความสำคัญอย่างนี้นี่เอง
2: ก้าวแต่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แทนสอบตร่วมเวที Peace Festival 2026ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมการปรองดองและสันติภาพอย่างยั่งยืนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเชิงนโยบายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านการปรองดองและการเฝ้าระวังทางสังคมเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติการเปลี่ยนผ่านความยุติธรรมสร้างกลไกการเฝ้าระวังทางสังคมเพื่อสันติภาพและการปรองดองอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรม Peace Festival 2026ณมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมการสร้างความไว้วางใจและการส่งเสริมความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูปการเปลี่ยนผ่านความยุติธรรมสร้างกลไกการเฝ้าระวังทางสังคมเพื่อสันติภาพและการปรองดองอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของสอปตในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติสุขการปรองดองการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตอนดินสอพองอะไรกันน่ะหน้าขาววอกเลย
1: อ๋อเขาเอาดินสอพองมาทาหน้าเล่นกันจ้ะ
0: อะไรนะดินสอมันพองได้ด้วยเหรอ
1: ดินสอไม่ได้พองแต่ดินสอพองเป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาวเขาเอามาใช้ทาตัวทาหน้าอย่างแป้งได
0: ้คุณแม่พี่ก้อยใช้ดินสอพองทาหน้าพี่ก้อยหรือเปล่าเห็นหน้าพี่ก้อยขาวขาว
1: คงใช้แป้งมากกว่ามั้งเขาใช้ดินสอพองละลายน้ำทาหน้ากันเล่นตอนสงกรานต์เท่านั้น
0: ฉันใช้แป้งได้ไหมหน้าจะได้ขาว
1: อย่าเลยเดี๋ยวเป็นลิงหน้าวอกดินสอพองไม่ใช่ดินสอแต่เป็นดินสีขาวอย่างหนึ่งใช้ละลายน้ำทาหน้าทาตัวอย่างแป้งได้ในปัจจุบันมักใช้เล่นกันในวันสงกรานต
2: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: จำนวน 99,677 คนได้รับบริการอย่างรวดเร็วและนี่ก็เป็นข่าวสารแรกเกี่ยวกับผู้พิการเรามาต่อกันที่เรื่องที่2กันต่อเลยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้จะมาพูดถึงเรื่องของที่จอดรถเกี่ยวกับผู้พิการกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาเล่าในหมวดเรื่องของที่จอดรถคนพิการและป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับผู้พิการนะครับที่จอดรถสำหรับผู้พิการในเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการ 1. จัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการใกล้ทางเข้าออกอาคารที่มีลักษณะไม่ขนานกับทางสัญจรของรถ 2. มีที่ว่างด้านข้างรถไม่น้อยกว่า 100-140 เซนติเมตร 3. ช่องจอดรถมีขนาด 240-600 เซนติเมตร 4. ช่องจอดรถไม่ขนานกับทางเดินรถหรือขนานกับทางเดินแต่มีที่ว่างเพียงพอกับการขึ้นลงของคนพิการ

50คันให้มีที่จอดรถคนพิการ1คัน51ถึง100คันให้มีที่จอดรถคนพิการ2คันทุกๆ100คันขึ้นไปให้มีที่จอดรถเพิ่มสำหรับคนพิการอีก1คัน8ถ้ามีทางเข้าบริเวณที่จอดรถต้องมีทางลาดขึ้นและทางลาดควรมีความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรโดยไม่รวมทางลาดด้านข้างความชันของทางลาดต้องไม่น้อยกว่า1ส่วน12หรือร้อยละ8 9มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถคนพิการบริการคนพิการไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอด10มีแสงสว่างเป็นพิเศษมองเห็นได้ชัดเจนทางลาดขึ้นทางเท้าบริเวณที่จอดรถถ้ามีทางเท้าบริเวณที่จอดรถต้องมีทางลาดขึ้นและทางลาดควรมีความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรโดยไม่รวมทางลาดด้านข้างความชันของทางลาดไม่น้อยกว่า1ส่วน12หรือร้อยละ8นี่คือในส่วนของที่จอดรถสำหรับผู้พิการนะครับตามกฎหมายต่อมาเรามาเข้าสู่ในหมวดของป้ายและสัญลักษณ์ป้ายและสัญลักษณ์ข้อที่4อาคารตามข้อ3ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามสมควรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สัญลักษณ์เป็นรูปของผู้พิการ 2. เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 3. สัญลักษณ์และตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 5. สัญลักษณ์รูปคนพิการเครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนพิการและสัญลักษณ์หรืออักษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนพิการตามข้อ4ให้เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายต้องเป็นสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาวข้อ6ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราต้องมีความชัดเจนมองเห็นได้ง่ายติดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้สับสนและต้องจัดให้มีแสงสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืนขนาดตัวอักษรอัตราส่วนความกว้างและสูงของตัวอักษรควรอยู่ระหว่าง3ต่อ5ถึง1ต่อ1และความหนาของตัวอักษรให้มีสัดส่วนความหนาความสูงของตัวหนังสืออยู่ระหว่าง1ต่อ5หรือ1ต่อ10เราเข้ามาสู่หมวดที่5กันต่อเลยนะครับจุดบริการข้อมูลหรือ Information Center จุดบริการข้อมูลต้องมีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้พื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้ผู้ใช้รถวีลแชร์สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางเคาน์เตอร์ติดต่ออยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายมีระดับความสูงไม่น้อยกว่า800มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน900มิลลิเมตรการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในเรื่องของจุดบริการข้อมูล 1. อยู่ในตำแหน่งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสังเกตได้ง่าย 2. ความสูงของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ให้บริการควรมีความสูงในระดับที่รถเข็นคนพิการสามารถเข้าใช้บริการได้โดยมีความสูงสุทธิไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรและมีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์เพียงพอสำหรับรถเข็นคนพิการเข้าไปได้โดยมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า70เซนติเมตรและไม่เกิน75เซนติเมตรและมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรนอกเหนือจากเคาน์เตอร์บริการข้อมูลในจุดบริการข้อมูลจำเป็นต้องมีสื่อและบริการเพิ่มเติมดังนี้ 1. แผนผังการใช้บริการอาคารหรือสถานที่ในรูปแบบของสื่อเสียงหรือตัวอักษรสำหรับคนพิการทางการมองเห็น 2. เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารสำหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อเสียงหรือตัวอักษรสำหรับคนพิการทางการมองเห็น 3. คู่มือแปลภาษาหรือสัญลักษณ์ภาษาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้สื่อสารสำหรับคนพิการเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของความพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย1คนเพื่อให้บริการคนพิการนี่ก็คือทั้ง3เรื่องที่เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลคนพิการนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ทั้งเรื่องของที่จอดรถคนพิการป้ายและสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการและจุดบริการข้อมูลสำหรับผู้พิการนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุกันบ้างนะครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไปแล้วนะครับวันนี้ผมยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในตอนที่2เป็นตอนติดต่อกันมาฝากคุณฟังในวันนี้นะครับโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเป็นโรคที่ทุกคนควรให้ความสนใจดูแลผู้สูงอายุและคนใกล้ตัวของท่านหากมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับดวงตาควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีวันนี้ผมยังมีโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอีก2โรคมาให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับ1ก็คือโรคกระจกตาเสื่อมในผู้สูงอายุโรคกระจกตาเสื่อมในผู้สูงอายุคือการที่กระจกตามีสารสะสมผิดปกติที่เซลล์ชั้นในของกระจกตาทำให้เซลล์ชั้นในของกระจกตาทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำตาในกระจกตาเสื่อมหรือลดจำนวนลงทำให้กระจกตามีการบวมน้ำกระจกตาจึงขุ่นไม่ใสและนำไปสู่อาการตามัวสาเหตุนะครับปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้แต่คาดว่าเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและมักจะพบในคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของอาการของโรคกระจกตาเสื่อมมักเริ่มต้นจากการมีอาการตามัวในช่วงเช้าเนื่องจากในเวลากลางคืนช่วงที่นอนหลับน้ำในกระจกตาไม่ได้มีการระเหยออกจากผิวหน้าดวงตาทำให้กระจกตามีอาการบวมน้ำได้ง่ายแต่พอช่วงสายๆดวงตาเปิดสัมผัสกับอากาศหลังตื่นนอนสักระยะน้ำในกระจกตาบางส่วนมีการระเหยออกอาการตามัวจึงค่อยๆดีขึ้นต่อมาเมื่อโรคนี้เป็นมากขึ้นการมองเห็นจะยิ่งลดลงและเป็นตลอดทั้งวันหากโรคเป็นระดับรุนแรงกระจกตาจะบวมน้ำเพิ่มขึ้นอีกจนอาจจะถลอกเป็นแผลดังนั้นนอกจากอาการตามัวจะมากขึ้นแล้วจะมีอาการเคืองตาและเจ็บตาร่วมด้วยส่วนเรื่องของการรักษานะครับการรักษาโรคกระจกตาเสื่อมในช่วงแรกที่คนไข้ยังมีอาการไม่มากอาจรักษาโดยการใช้น้ำเกลือเข้มข้นหยอดตาเพื่อให้ดึงน้ำตาออกมาจากกระจกตาแต่ถ้าโรคเป็นรุนแรงขึ้นคนไข้มีอาการตามัวเพิ่มมากขึ้นจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาต้องรอการบริจาคตาจากผู้ที่ต้องการบริจาคดวงตาก่อนนะครับจักษุแพทย์จึงจะสามารถทำการผ่าตัดให้กับคนไข้ได้นอกจากนี้ในระหว่างที่รอการรับบริจาคดวงตาหากกระจกตาบวมน้ำมากจนถลอกเป็นแผลอาจใช้น้ำตาเทียมร่วมในการรักษาด้วยนี่คือในส่วนของโรคกระจกตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวต่ออีกสักโรคนึงเกี่ยวกับดวงตาผู้สูงอายุครับโรคน้ำวุ้นตาเสื่อมโรคน้ำวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่น้ำวุ้นตาของคนซึ่งผิดปกติมีหน้าที่คอยรับแรงกระแทกต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณสมบัติจากเจลกลายเป็นน้ำสาเหตุอายุที่มากขึ้นอุบัติเหตุที่ดวงตาการผ่าตัดที่ดวงตาการอักเสบที่ดวงตาสายตาสั้นมากประมาณ600ขึ้นไปเป็นสาเหตุให้น้ำวุ้นตาเสื่อมได้ง่ายขึ้นอาการครับคนไข้อาจสังเกตเห็นว่ามีจุดหรือว่าเส้นใยลอยไปลอยมาบางครั้งอาจเห็นเป็นเงาหรือว่าเป็นรูปร่างหลากหลายได้แก่วงแหวนเส้นคลื่นเป็นต้นอาการเหล่านี้มักเป็นหายๆนอกจากนี้บางคนอาจจะเห็นแสงแวบวับแวบวับคล้ายกับแสงฟ้าแลบในเรื่องของการรักษาครับถ้าไม่มีการรักษาโรคน้ำตาวุ้นเสื่อมที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากโรคนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อดวงตาหรือรบกวนการมองเห็นอย่างถาวรและเมื่อเวลาผ่านไปอาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากร่างกายสามารถปรับตัวและเห็นจุดหรือเส้นใยต่างๆเหล่านี้น้อยลงนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายตามากจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นตาเสื่อมเร็วก่อนวัยอันควรดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อผู้สูงวัยผู้สูงอายุความเสื่อมต่างๆก็จะมาเยือนผู้สูงอายุจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีแล้วก็เข้ารับการตรวจเช็คสายตาด้วยเนื่องจากหากพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนิ่นๆจะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกเวลินเลขานนท์ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981 กิโลเฮิรตซ์
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ AM 981กิโลเฮิรตซ์แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังย้อนหลังรายการต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.radio981.tu.ac.th หรือว่ารับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนและมีอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TU Radio ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของสถานีเราได้ตามวันและเวลาปัจจุบันที่ออกอากาศได้เลยรวมถึงอีกหลายๆรายการที่เป็นรายการย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันครับสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 14:05 น.ถึง 14:30 น.สำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

ขอเพลงโอรนายค่ะโอรนายเนอยอดรักโคกนาสามนะคะช่วงนี้ก็ขอนำเข้าสู่บทเพลงก่อนค่ะ

ขอบคุณพี่วิรยุทธการบรรจงนะคะขอบคุณจริงๆก็บอกว่าน้องเต้เปิดเพลงได้ถูกใจแล้วก็หายง่วงไปเลยนะคะแม่บรรเทาส่งเฟซบุ๊กมาให้แม่บุญเรียนบอกว่าสวัสดียามบ่ายจ้ะลูกตุ๊กแม่ขอเพียงขอบคุณที่ยังรักของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บันเทิงขอเรื่องสาระเกี่ยวกับคนพิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disability Thailand คนตาบอดตามกฎหมายแบ่งจากคนตาบอดได้2ประเภทคือตาบอดสนิทมองไม่เห็นแม้แต่แสงทั้งสองข้างอีกอย่างคือคนตาบอดที่สายตาเลือนรางการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกมีความจำเป็นสำหรับพวกเราถ้าเป็นคนตาบอดเรือนรางจะเน้นสีที่ต้องคอนทราสต์หรือต้องมีการตัดกันให้เห็นชัดเจนจะเห็นได้ว่าพื้นผิวต่างสัมผัสทำไมต้องใช้สีเหลืองที่จริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลืองแต่ขอให้เป็นสีที่มีความแตกต่างจากพื้นผิวที่มีการติดตั้งให้มากที่สุดค่ะเป็นสิ่งที่สะดุดตานะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะอยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กสิ่งเหล่านี้คนตาบอดจะเข้าถึงสื่อได้จะต้องมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในการออกแบบการประชาสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่มีรูปภาพไม่ใช่มีแต่อินโฟซึ่งคนตาบอดไม่สัมผัสอะไรได้เลยหรือเป็นวิดีโอแต่ไม่มีเสียงบรรยายภาพนั่นก็ผิดปกติไปสำหรับการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการเห็นนะคะคนพิการเชิงประจักษ์คืออะไรคนพิการทางการเห็นก็คือไม่มีลูกตาดำเลยทั้งสองข้างหรือลูกตาสีขาวขุ่นทั้งสองข้างหรือลูกตาฝ่อทั้งสองข้างส่วนความพิการทางการได้ยินและความหรือการสื่อความหมายก็คือคนที่ไม่มีรูหูทั้งสองข้างหรือว่าประสาทสัมผัสการรับหูได้ยินเพียงน้อยนิดนะคะส่วนความเคลื่อนไหวความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายได้แก่แขนขาดอยู่ในระดับข้อมือขึ้นไปค่ะหรือขาขาดในระดับข้อเท้าขึ้นไปถึงเรียกได้ว่าความพิการค่ะพี่เต้เรียกร้องบอกว่าอยากจะเปิดบทเพลงให้แม่บุญเรียนฟังก็ขอเชิญรับฟังกันก่อนค่ะ

0: จบกันไปอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเพลงเพราะมากเลยเพราะว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบไม่ว่าแต่สภาพอากาศหรือสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทุกคนก็จังหวังว่าจะมีเบี้ยเลี้ยงคนพิการนะคะก็คือเงินค่าพิการที่เราจะได้เบี้ยคนพิการ800บาทใช่ไหมคะแล้วเราจินตนาการได้อีกว่ารัฐบาลอาจขึ้นให้เร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็น 1,000 หรือ 3,000 บาทนะคะเพราะสภาพค่าครองชีพมันสูงเกินไปที่คนพิการจะแบกรับไหวการมองเห็น20ต่อ20มีความหมายว่าอย่างไรคะสำหรับโทรศัพท์สวัสดีตามสาย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าพี่ครับ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับจำไว
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ขอเพลงด้วยใช่ไหม
0: ค่ะคุณพ่อ
1: สมใจสมใจ
0: คุณพ่อสมใจ
1: บ้านปอแดง
0: บ้านปอแดงอำเภอ
1: ครับอำเภอบ้านด่าน
0: อำเภอบ้านด่านนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ขอบทเพลง
1: จำได้ป่ะ
0: จำได้ว่าเสียงแม็กก็จำได้โทรศัพท์ก็
1: จำจำไม่ได้ไหม
0: จำได้จำได้ค่ะจำได
1: ้สบายดีไหมสบายดีป่ะ
0: ค่ะไปเรื่อยๆค่ะบางทีก็
1: เรื่อย
0: ๆค่ะบางทีงานหนักก็เหนื่อยบางทีก
1: ็ครับ
0: ได้พักค่ะบางที
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะได้หลับได้นอนเที่ยงคืนเนาะ
0: ก็เห็นใจช่างหลายท่านนะคะแต่หนูไม่ถึงหรอกค่ะเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็ค่ะแต่ว่าลำบากช่างเต้
1: ช้านี้ถึงจะได้หลับได้นอนเนาะ
0: ช่างเต้ค่ะหลายคนที่เปลี่ยนเวรกันอยู่อะค่ะจะเป็นนายช่างส่วนใหญ่ที่จะเป็นคนที่รักษาสัญญาณวิทยุเอาไว้จนถึงเที่ยงคืนแล้วค่อย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ฝนไม่ตกดีอยู่ฝนไม่ตกจะได้ฟังเพลง
0: ค่ะ
1: เอาขอเพลงหน่อยเด้อขอเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงแนะนำมาเลยค่ะ
1: เอาชวนชมของแมนเนลามิด
0: แมนเนลามิดเพลงของชวนชมใช่ไหมคะ
1: ครับเพลงชวนชมชื่อเพลงนะ
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ชมผู้จัดด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็แจ๊ดดี้เด้อสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ฝากใจไปถึงแม่บุเรียนกับแม่บรรเทาสำราญใจนะคะซึ่งอยู่ในวัยเลย60แต่ว่ายังสวยสาวปิ้งอยู่เลยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ก็มาพูดถึงเรื่องค่าของสายตา20 20คืออะไรค่ะเข้ารับการตรวจตาที่คลินิกและโรงพยาบาลจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจวัดระยะการมองเห็นเบื้องต้นนะคะหากใครที่ยังนึกไม่ออกก็นึกถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ให้เราปิดตาทีละข้างและอ่านตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเริ่มจะคุ้นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นแบบไหนเมื่อเราอ่านตัวเลขเสร็จเจ้าหน้าที่จะบันทึกการมองเห็นเบื้องต้นเพื่อรายงานต่อจากสุแพทย์บ้างก็อยากจะให้เราเข้าใจด้วยโดยการบอกว่าสายตาของเราปกติดีเห็นชัดเจนระดับ20ต่อ20มีความหมายอะไรกัน20ต่อ20คือระดับการมองเห็นในคนที่มีค่าสายตาปกติโดยเลข20ที่เป็นตัวเศษหรือตัวที่อยู่ข้างบนหมายถึงระยะห่างในหน่วยฟุตระหว่างผู้ทดสอบถึงชาร์จตัวเลขส่วน20ที่เป็นตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างจะหมายถึงระยะห่างในหน่วยฟุตซึ่งคนสายตาปกติสามารถเห็นได้ในบรรทัดเดียวกันนะคะส่วนความที่ลานการมองเห็นก็คือการมองเห็นที่อยู่ในขอบเขตความกว้างของสายตา1ดวงที่เราจะแผ่ออกไปได้ไกลขนาดไหนนะคะถ้าคุณมีระดับการมองเห็น20ส่วน30จะหมายถึงคุณมีค่าสายตาที่แย่กว่าค่าเฉลี่ยของคนปกติซึ่งคนต้องยืนห่างจากค่าของตัวเลข20ฟุตคุณจะเห็นตัวเลขชัดเจนในขณะที่คนปกติห่างจนถึงตัวเลข30ฟุตก็ยังอ่านได้ชัดเจนเ นี่คือค่าของระดับสายตานะคะเมื่อคุณมองเห็นอยู่ที่ระดับ20ต่อ20ก็จะมีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์หรือผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติหรือทำ PRK การทำเลสิกหรือการทำรีแล็กซ์สมายนะคะส่วนใครจะชอบวิธีไหนก็อยู่ที่การเลือกความชอบของแต่ละคนที่แตกต่างกันบางรายก็มีโรคตาอื่นๆตาต้อกระจกตาต้อหินบางทีก็เคืองตาตาอักเสบบ้างตาแดงบ้างนะคะก็ไปรับการรักษาจากแพทย์ดีที่สุดค่ะการที่เรามีการติดเชื้อที่สายตาอาจจะเกิดขึ้นจากที่ฝุ่นสกปรกเข้าดวงตาหรือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่เราแพ้เราก็ต้องทานยาที่หมอกำหนดให้หรือว่าเป็นยาหยอดตานะคะส่วนคนที่อายุวัย30กว่าๆ40กว่าๆหรือใช้สายตาอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์นานๆโดยที่ไม่เปิดไฟอยู่นานๆก็อาจจะมีความผิดปกติของดวงตาได้เยอะเลยค่ะหาช่วงจังหวะที่ได้พักผ่อนหย่อนใจกับสายตาด้วยการมองภาพสีเขียวหรือว่าต้นไม้สีเขียวจะช่วยทำให้เราเย็นตาขึ้นนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับเรื่องของประสาทการรับรู้ด้วยการมองเห็นค่ะส่วนประสาทการรับรู้ด้วยการได้ยินถ้าสมมุติว่าได้ยินหนักเกินไปอย่างเช่นเราเที่ยวป่าเที่ยวเทคก็จะทำให้เราอาจจะหูดับไปช่วงหนึ่งนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับวันนี้ก็ลาปูดเพลงด้วยพี่เต้วีรยุทธนะคะส่วนพี่วิภาวีวีระหงขอกราบคุณแม่คุณพ่อพี่ๆน้องๆป้าๆยายๆนะคะทุกท่านวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบราณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายแอนโทนีแอนบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียร่วมแถลงข่าวภายหลังการหารือเต็มคณะระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศสำหรับผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และฝ่ายออสเตรเลียประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงการค้าและการท่องเที่ยวกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่ออสเตรเลียมีต่อไทยในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งความสัมพันธ์โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติฉบับใหม่ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทั้งสองประเทศจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดและแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมยกระดับความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยจะจัดการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมร่วมกันทุก2ปีด้านเศรษฐกิจออสเตรเลียและไทยได้ตกลงกระชับความร่วมมือผ่านแถลงการร่วมกันกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงลึกเพื่อเดินหน้าใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์โลกนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีไทยและประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือออสเตรเลียในการเข้าถึงน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานหรือเจ็ตฟิวในช่วงที่ห่วงโซ่อุปทานได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำจุดยืนในการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่เพื่อก้าวเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนเงินหาย
2: ตายแล้วแบงค์500ฉันหายไปไหนเนี่ย
3: อะไรอะไรยายเล็กเงินหายเหรอ
2: ใช่สิเมื่อกี้ฉันยังวางไว้ในตะกร้าอยู่เลยแต่เอ๊ะไอ้หนูเงินในมือนั่นของใคร
4: ผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมย
2: โอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กอายุไม่ถึง10ขวบลิเป็นขโมยเหรอฉันจำแบงค์ของฉันได้นะมันมีรอยเปื้อนอยู
5: ่ถ้าหากเด็กอายุไม่เกิน10ปีขโมยของผู้อื่นถือว่ามีความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้เด็กและห้ามไม่ให้ลงโทษเด็กเด็ดขาดฉะนั้นกรณีเด็กคนนี้จึงไม่ต้องรับโทษแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ควรจะอบรมสั่งสอนเด็กและให้โอกาสแก่เด็กในการกลับตัวใหม่นะคะ
2: ไหนเอ็งจะเอาเงินไปทำไมบอกข้าสิ
4: ปู่ของผมป่วยครับผมจะซื้อยาไปให้คุณปู่ครับ
2: เออข้าไม่เอาเรื่องเอ็งหรอกเอาแบงค์500มาเอาแบงค์100ไปซื้อยาทีหลังอ่ะให้มาขอดีๆอย่าขโมยนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับช่วงบ่ายนี้เราออกอากาศสด3สถานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับรับสัญญาณเราสามารถรับฟังได้ผ่านบริเวณอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็สถานีท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับทั้ง3สถานีที่ออกอากาศรายการเราอยู่ณตอนนี้ครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตามช่องทางผ่าน TikTok Live แบบเสียงนะครับผ่านช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดได้อีกหนึ่งช่องทางครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องราวชาวตาบอดไว้ด้วยนะครับรายการของเราผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับสนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์นะครับหลายแห่งเลย

นะครับที่เป็นเรื่องของปัญหาการเข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารของคนตาบอดเราแล้วก็อุปสรรคต่างๆในการใช้งานนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณเคยจะโอนเงินผ่านแอปธนาคารแล้วแบบถูกระบบบล็อกไหมครับ
2: อ๋อโดนบล็อกเพราะอะไรคะเนี่ย
1: คือมันคิดว่าคุณเป็นหุ่นยนต์นะครับ
2: ฮะหุ่นยนต์เหรอคะ
1: ใช่ครับสำหรับคนตาบอดนี่คือเรื่องจริงเลยครับมันเป็นกำแพงใหญ่มากที่ขวางพวกเขาไว้จากเงินของตัวเอง
2: น่าตกใจนะคะ
1: ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ในรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกความพยายามทลายข้อจำกัดของแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งสำหรับคนตาบอดกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเราจะไปอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเดินทางค่ะ
1: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดเจนมากเลยครับว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลหลายอย่างถูกสร้างขึ้นมาโดยแบบอาจจะมองข้างความหลากหลายของผู้ใช้งานไป
2: จริงค่ะคือไม่ได้ออกแบบเผื่อคนพิการเลย
1: ใช่ครับเรามาเจาะที่ข่าวนี้กันดีกว่าคือเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมใหญ่เลยครับเป็นการหารือระหว่างทพทสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสวทช Nextech แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ครับผมไปสะดุดกับข้อมูลหนึ่งที่บอกว่า AI ของธนาคารมักจะประเมินว่าคนตาบอดเป็นหุ่นยนต
2: ์
1: เวลาสแกนใบหน้านะครับทำไมระบบมันถึงเข้าใจไปแบบนั้นได้ล่ะครับ
2: คือกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะมันคือระบบที่เรียกว่า liveness detection ค่ะหรือว่าระบบตรวจจับความมีชีวิต
1: ตรวจจับความมีชีวิต
2: ใช่ค่ะคือเวลาเราสแกนหน้าเนี่ย AI ไม่ได้ดูแค่รูปทรงใบหน้าเฉยๆนะคะแต่มันจะมองหาการกระพริบตาการกรอกตาหรือว่าทิศทางการมองด้วยค่ะ
1: อ๋อเข้าใจละ
2: ทีนี้คนตาบอดหลายท่านอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของดวงตาในแบบที่อัลกอริทึมมันถูกสอนมานะคะพอระบบมันไม่เห็นสิ่งที่คาดหวังปุ๊บ
1: มันก็เลยตัดจบเลย
2: ใช่ค่ะตัดจบแล้วก็มองว่านี่คือบอทหรือหุ่นยนต์ไปเลย
1: โอ้แบบนี้นี่เองแล้วยิ่งแอปไม่มีระบบเสียงนำทางด้วยนะครับแถมปุ่มกดต่างๆเนี่ยโปรแกรมสกรีนรีเดอร์หรือโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับคนตาบอดก็อ่านไม่ออกอีกมันเหมือนถูกขังอยู่หน้าตู้เซฟเงินของตัวเองเลยนะครับเพียงเพราะแบบเราแค่มองไม่เห็นรูกุญแจ
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะแล้วคือบางสาขาธนาคารนะคะเขาก็ยอมให้ข้ามขั้นตอนสแกนหน้าได้แต่บางสาขากับบังคับใช้กดแบบเป๊ะๆ เลย
1: อ้าวแล้วแบบนี้คนตาบอดจะทำธุรกรรมยังไงล่ะครับ
2: นั่นสิคะทำไม่ได้เลยค่ะมันคือปัญหาความลักลั่นเชิงนโยบายที่แบบขาดมาตรฐานกลางอะค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันก็มีข่าวดีนะคะคือในการประชุมครั้งนี้ทาง Nextech เขาเสนอเทคโนโลยีทางเลือกที่น่าสนใจมากค่ะเพื่อมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลย
1: เทคโนโลยีอะไรครับ
2: ก็มีทั้งการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือการจดจำเสียงแล้วก็ที่ล้ำสุดๆเลยนะคะคือการสแกนใบหูค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับสแกนใบหูเหรอครับ
2: ใช่ค่ะสแกนใบหู
1: กล้องมือถือเนี่ยนะจะไปสแกนหูเรายังไงให้มันสะดวกกว่าใบหน้าครับผมนึกภาพไม่ออกเลย
2: คือลองนึกภาพตามนะคะใบหูของมนุษย์เราเนี่ยมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะเหมือนลายนิ้วมือเลย
1: อ๋อจริงด้วย
2: สำหรับคนตาบอดเนี่ยการยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแนบที่ข้างหูในท่าทางเหมือนตอนเราคุยโทรศัพท์ทั่วไปเลยค่ะ
1: มันเป็นธรรมชาติกว่า
2: ถูกต้องค่ะมันเป็นกลไกทางกายภาพที่ทำได้ง่ายมากพวกเขาสามารถใช้ความรู้สึกแบบกะระยะได้แม่นยำกว่าการพยายามถือกล้องหน้าให้ตรงกับดวงตานะคะ
1: อ๋อเพราะถ้ากล้องหน้าคือต้องกะระยะกลางอากาศแบบมองไม่เห็นเลย
2: ใช่ค่ะอันนั้นยากกว่าเยอะเลย
1: โอ้โหเป็นการออกแบบที่เข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ยซึ่งทางทปท.เขาก็รับลูกเรื่องนี้นะครับโดยจะตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเลยแล้วก็นัดประชุมติดตามผลกันทุกๆ3เดือนด้วย
2: ดีจังเลยค่ะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่จับต้องได้จริงๆนะคะ
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องการออกแบบระบบเพื่อรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นในโลกดิจิตอลแล้วเนี่ยในโลกเป็นจริงเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ภาพรวมอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับภาพรวมประเทศนะคะปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกจะยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
1: ครับแล้วทางใต้ล่ะครับ
2: ส่วนฝั่งทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นลมค่อนข้างแรงเลยค่ะสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะ
1: น่ากลัวนะครับเนี่ยทีนี้มาเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแบบละเอียดหน่อยครับวันนี้อีสานมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคและสำหรับจังหวัดนครราชสีมาบ้านเรานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสครับ
2: อากาศก็กำลังอุ่นๆนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับแต่ก็มีโอกาสเจอฝนแน่ๆใครจะออกไปทำธุระข้างนอกก็พกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไว้ด้วยนะครับจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยยิ่งสำหรับคนตาบอดเนี่ยพื้นลื่นๆตอนฝนตกนี่อันตรายมากนะครับ
2: จริงค่ะเสียงสนก็ทำให้การฟังเสียงรอบข้างยากขึ้นด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าเลยเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการใช้แอปแล้วก็สภาพแวดล้อมจริงเลยค่ะ
1: ครับฟังเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าเทคโนโลยีถูกออกแบบโดยมีคนพิการเป็นศูนย์กลางตั้งแต่แรกเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า universal design
2: ค่ะ
1: ฟีเจอร์อย่างการสแกนใบหูเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่คนตาดีอย่างพวกเราหันมาใช้กันเป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับ
2: น่าคิดนะคะเผื่อมันอาจจะเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าการต้องมาถอดหน้ากากอนามัยเพื่อสแกนหน้าด้วยซ้ำค่ะ
1: นั่นสิครับนี่แหละครับผลพลอยได้จากการทลายกำแพงข้อจำกัดเอาละครับสำหรับรายการของเราออกอากาศให้ได้รับฟังกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทาย
2: และสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงค่ะ
1: รวมถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับผม
2: เราออกอากาศทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับหากคุณผู้ฟังต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ขออนุญาตทวนอีกครั้งนะคะ044-353-452และ081-616-2399ค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพพระราชทานแก่ผู้พิการทางสายตาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ส่งให้การสนับสนุนมูลนิธิดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชินูปถัมภ์ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์กล่าวคือเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการเห็นในด้านการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพความรู้ความสามารถตลอดจนรอบรู้ในวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อจะได้มีโอกาสที่ดีสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีความสุขเช่นคนสายตาปกติทั่วไปกระทั่งเมื่อวันที่13มกราคม2568นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเปิดบ้านมูลนิธิแสงสว่างสู่ทางฝันเป็นการส่วนพระองค์จัดโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พันธกิจและกิจกรรมสร้างสรรค์ของมูลนิธิที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจในชีวิตของผู้พิการทางการเห็นผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจ ณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชินูประถมถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องลิฟต์หลุยเครื่องแปลภาษาอักษรเบรลล์ภาษาไทยเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการอักษรเบรลล์ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสำหรับระบบลิฟต์หลุยเครื่องแปลอักษรเบรลล์และภาษาไทยนี้จัดทำโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติภายใต้การดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมกำกับติดตามให้องค์กรคนตาบอดในประเทศไทยใช้อักษรเบรลล์อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbusiness.com

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ป็ดหยิบเป็นผลงานเพลงจังหวะสนุกสนุกให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวหลายๆท่านก็ใกล้จะเลิกงานแล้วนะครับ15นาฬิกากับอีก37นาทีแล้วนะครับอีกบางท่านก็เลิก4โมงครึ่งนะครับบางท่านก็เลิก5โมงนะครับก็วันพรุ่งนี้พักผ่อนหลายๆท่านนะครับก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับช่วงนี้ก็รับฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆจากรายการแสงสว่างในความมืดของเราไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทาง TikTok Live แบบเสียงนะครับผ่านช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเรื่องเล่าชาวตาบอดของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อช่วงก่อนเข้ารายการนะครับได้รับการประสานงานเข้ามานะครับจากทางจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของการขอสำรวจเก็บข้อมูลนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดเราที่ต้องการสถานที่นะครับในการจำหน่ายสินค้านะครับโดยทางจัดหางานจะมีโครงการนะครับที่จะหาสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าตามมาตรา35นะครับให้กับคนพิการเรา32อำเภอเลยนะครับที่มีความต้องการจะจำหน่ายสินค้าตรงนี้นะครับทางจัดหางานจังหวัดจึงขอความร่วมมือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับในการเก็บข้อมูลนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่ทางจัดหางานจะได้นำข้อมูลในส่วนนี้ครับไปใช้ในการจัดทำเป็นโครงการในปีน่าจะในช่วงปีงบประมาณ2560เลยนะครับจะได้ตรงตามที่สมาชิกนะครับต้องการนะครับคร่าวๆก็จะทางจัดหางานก็จะไปดูสถานที่ให้แล้วก็สอบถามว่าผู้ที่ลงชื่อมาอะไรแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นตรงนี้จะยังสะดวกทำอยู่หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสอบถามไว้นะครับในสำหรับสมาชิกที่ต้องการที่จำหน่ายสินค้าต่างๆนะครับเบื้องต้นมีที่ที่ยังว่างอยู่30อำเภอนะครับที่ที่เต็มไปแล้วก็คือทางด้านของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอำเภอจักรราชนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ยังไม่ที่ผู้ลงชื่อแสดงความสนใจเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนอำเภออื่นๆอีก30อำเภอยังไม่มีผู้ลงชื่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางการแสดงความสนใจนะครับเรียกว่าแสดงความสนใจไว้ก่อนนะครับผ่านทางหน้าเพจนะครับของทางสมาคมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าผ่านทางไลน์กลุ่มของสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับน่าจะภายในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็อย่างช้าคือวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็พรุ่งนี้เช้าก็โทรมาลงชื่อกันได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ทำแบบฟอร์มให้เจ้าที่บันทึกลง
ระบบเพื่อส่งต่อให้กับทางจัดหางานจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของเรานะครับที่มีความพยายามในการจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดนะครับโดยการประสานงานโดยคุณพี่วาสนานะครับที่ทำ อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นกองน่าจะท่านน่าจะเป็นผอ.จัดกองการจัดหางานอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งดูแลด้านของคนพิการของเรานะครับเราก็ประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เจอกับพี่วัฒนาก็น่าจะเกือบๆทุกปีนะครับในการต่อสัญญามาตรา35ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีสิทธิดีๆมีโอกาสดีๆให้กับพี่น้องคนตาบอดเราเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาลงชื่อกันนะครับว่าสนใจอำเภอไหนนะครับแต่การลงชื่อเป็นการลงชื่อแสดงความสนใจเฉยๆนะครับเป็นการลงชื่อแสดงความสนใจแล้วก็ท่านจะขายอะไรแบบนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนจะได้ขายตามนั้นหรือไม่หรือว่าอย่างไรรอทางจัดหางานประสานงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็จะส่งข้อมูลไปให้จัดหางานในวันอังคารนะครับตอนเช้านะครับที่ทางจัดหางานแจ้งมาก็น่าจะเปิดให้แสดงความสนใจในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์นะครับที่สมาคมเปิดทำการนะครับเดี๋ยวจะได้มาประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงบ่ายเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ยังเจอกันอยู่นะครับสำหรับการแสดงความสนใจในการจำหน่ายสินค้านะครับสถานที่จำหน่ายสินค้าตามมาตรา35นะครับจากจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

พลงเก่าๆสนุกๆ นะครับหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงรายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับหลากหลายช่องทางที่เร าเปิดให้ท่านสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริจาคสิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆมาบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสำนักงานเราตั้งอยู่ที่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาที่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับปากซอยเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์นะครับเป็นซอยเล็กๆนะครับก็เข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาเยี่ยมเยือนกันได้นะครับหรือว่าท่านใดอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถบริจาคเป็นเงินผ่านหมายเลขบัญชีก็ได้ครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับก็สามารถโอนเงินมาก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกจดหมายเลขบัญชีก็สามารถสแกน QR Code ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการเข้าไปที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไปที่หน้าปกเพจนะครับหรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดก็ได้ก็จะมีตัว QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยหรือว่าหน้าเว็บไซต์ก็มีนะครับเข้าไปที่ www.nmab.or.th/radio ขออภัย www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัว QR Code ให้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครใช้แอปพลิเคชันของไม่ว่าจะเป็น AIS นะครับบางจาก PT MyKTC MyGlobalHealth นะครับ5แอปพลิเคชันนี้เวลาท่านเรียกว่าใช้บริการเขาแล้วนะครับจ่ายค่าบริการต่างๆท่านก็จะได้คะแนนสะสมไว้ในแอปนะครับถ้าหากท่านไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรก็สามารถบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยการเข้าไปที่เมนูสแกนหรือว่าเมนู Point Pay นะครับของแต่ละแอปทั้ง5แอปนี้นะครับแล้วก็มาสแกนที่ QR Code ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับโดยอัตราการแลกเปลี่ยนต่อ1บาทนะครับในแต่ละบริษัทก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นของ AS ก็4คะแนน4 point เท่ากับ1บาทนะครับแล้วก็1เดือนบริจาคได้ไม่เกิน400 point หรือว่า100บาทนะครับแล้วก็ของบางจาก PT ก็จะประมาณ8 point เท่ากับ1บาทถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับก็ลองสแกนดูกันได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จะคะแนนที่ได้ไปทำอะไรก็ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาผ่านการบริจาคคะแนนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายวิธีการครับที่เราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญทุกท่านที่จะได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับคอยขับเคลื่อน
โครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบ 12,000 คนนะครับแต่ว่าคนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วก็ยังมีเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังน้อยอยู่นะครับอาจจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำนะครับจากประมาณ 12,000 คนเราจึงต้องเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาผ่านหลายๆรูปแบบนะครับทั้งโครงการกิจกรรมบริการแล้วก็สวัสดิการให้กับพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราอย่างเช่นการจัดสวัสดิการการจัดบริการนะครับโดยเราก็จะใช้องค์ใช้กลไกของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นผู้ให้บริการหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านการประสานส่งต่อนะครับการให้ความให้คำปรึกษาเรื่องของการกู้เงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับหรือว่าการให้บริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวนะครับหรือว่าบริการการขอรับกายอุปกรณ์คือไม้เท้าขาวอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการเรียนการสอนอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคอนบุรีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็ท่านนนทวัฒน์จอมสูงเนินแล้วก็ท่านนำโชคนะครับเขียนจิรัตก็ไปสอนอยู่ตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นประทายท่านจำไม่ผิดฝั่งประทายฝั่งโคกกลางหรือเปล่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลงไปสอนเพราะว่าหลากหลายที่นะครับช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณก็มีหลายๆที่ติดต่อมาให้เราลงไปสอนก็ติดกันนะครับผมก็สับสนไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับสำหรับทีมงานที่ลงไปสอนการใช้ไม้เท้าขาวในพื้นที่ของแต่ละอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับติดตามข่าวสารต่างๆจากทางสมาคมนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางLINE Official ครับ @nmabconnect นะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้หรือว่าไม่ถนัดพิมพ์ก็กดโทรได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผ่าน LINE Official สมาชิกก็เข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกผ่าน LINE Official ได้นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางหน้าเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ Instagram นะครับ @tabod.nm TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดที่มีการไลฟ์แบบเสียงอยู่ตั้งตอนนี้นะครับแล้วก็ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ www.nmab.or.th ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราในทุกๆช่วงเวลาครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับ 9:00 นถึง 10:00 นนะครับออกอากาศ2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับเดี๋ยวทางลุ่มน้ำลำตะคองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอทางท่านผู้บริหารสถานีแจ้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการย้ายเวลาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ยังเจอกัน3สถานีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าท่านผู้ในการสถานีวิทยุนะครับใจดีท่านใดอยากร่วมเชื่อมสัญญาณนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาข้อมูลสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดของคนพิการนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีสถานีเพิ่มเติมนะครับที่จะได้ร่วมรับสัญญาณแล้วอีกก็ฝากติดตามทุกๆรายการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมบ่าย 3-4 โมงเย็นผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติเอวิส2026ภาษาวิทย์นวัตกรรมยกระดับเกษตรและสุขภาวะชายแดนใต้นายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสบต.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First Agriwell International Symposium 2026หรือ AWIS 2026ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้แนวคิดการยกระดับการเกษตรและสุขภาวะด้วยการบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินักวิจัยนักวิชาการคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กล่าวว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามพื้นที่ยังคงเผชิญความท้าทายในหลายมิติทั้งด้านการเกษตรสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมการจัดประชุมเอวิส2026ถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงโจทย์และศักยภาพของพื้นที่เข้ากับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับสากลเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายรวมถึงคณะกรรมการจัดงานในการร่วมกันขับเคลื่อนและเปิดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างคุณค่าและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อที่ได้ร่วมสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบุคคลที่ทำงานในวงการสื่อต้องจบมาจากสายนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่ก็มีคนสื่อหลายๆคนที่ไม่ได้จบสาขานี้ค่ะอย่างเช่นคุณหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งเธอจบนาฏศิลป์แต่ทำไมเธอถึงทำงานผู้ประกาศข่าวได้อย่างยอดเยี่ยมไปติดตามเคล็ดลับของเธอค่ะ
1: สายสวรรค์ขยันยิ่งคนสื่อที่เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายสื่อสารมวลชนโดยตรงแต่เธอคนนี้ก็เดินเข้าสู่วงการสื่อด้วยพรสวรรค์และพรแสวงส่วนตัวจนก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย
2: คือมันเป็นสองส่วนที่เกื้อกูลกันนะคะทั้งวิชาชีพเรามันบังคับให้ต้องใช้ภาษาด้วยและขณะเดียวกันความรักในภาษาก็บังคับให้เราอยากจะถ่ายทอดมันออกมาให้ดีด้วยพอมันเกื้อกูลกันแบบนี้เราก็มีความสุขในการที่จะถ่ายทอดภาษาต้องทำกันบ้านทุกวันแก้ไขงานของตัวเองในการใช้ภาษาทุกวันทุกวันนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการทำงานสื่อที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารค่ะก็ต้องตระหนักรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามที่สุดในโลกถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะประณีตละเอียดละออในการเลือกใช้คำในการเลือกที่จะสื่อสารออกไปตามกาลเทศะแล้วก็ใช้ภาษาแบบองค์รวมนะคะไม่ได้แปลว่าเขียนได้ดีอย่างเดียวหรือพูดได้ดีอย่างเดียวแต่ว่าฟังพูดอ่านเขียนแบบครบวงจรถ้าเกิดว่าเรารักเราก็จะอนุรักษ์ภาษาไทยแบบครบทุกมิติค่ะ
3: มีคนมองว่าทำไมจะต้องพูดเป๊ะด้วยก็เลยทำให้แบบว่าเพื่อนบางคนเขาจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะจะรู้สึกว่ามันเป็นทางการเกินไปถ้าจะคุยกับคนนี้เราจะต้องแบบว่าโอ้โหพูดรอเรือรอลิงรอลิงอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนค่ะมันจะเป็นการฝึกนิสัยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของเราไปด้วยค่ะ
0: การพูดและการอ่านให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่เฉพาะแต่บุคคลที่ทำงานในวงการสื่อสารมวลชนเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเราพูดและอ่านให้ชัดเจนจะทำให้เราเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาร่วมรักษาภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเงินปลอมดูเหมือนจะไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทยค่ะในยุคปัจจุบันที่เราเฝ้าระวังธนบัตรปลอมแต่ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เหรียญเงินก็เคยถูกทำปลอมเช่นกันในคดีที่ถูกเรียกว่าคดีเงินแดงซึ่งแม้ระบบการรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดในทุกขั้นตอนแต่คนร้ายกลับหาทางเจาะช่องโหว่เล็กๆที่ไม่มีใครทันสังเกตและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผนทุจริตที่ทำให้ทั้งระบบคลังเงินของเมืองกรุงเก่าหรือพระนครศรีอยุธยาต้องสั่นสะเทือนราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความ

วัฒนาการของระบบเงินตราไทยในยุคแรกเริ่มมีการใช้เบี้ยหอยและโลหะพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต่อมาในสมัยสุโขทัยและอยุธยาได้พัฒนามาเป็นเงินพดด้วงค่ะซึ่งกลายมาเป็นเงินตราหลักของราชอาณาจักรไทยยาวนานหลายร้อยปีโดยเงินพดด้วงนั้นทำขึ้นจากโลหะเงินแท่งโดยนำมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นก้อนโค้งคล้ายผลพุทราหลังจากนั้นนำมาตีตราราชการประทับเพื่อรับรองมูลค่าซึ่งนอกจากเงินพดด้วงแล้วยังมีการใช้เบี้ยและปี้ในการแลกเปลี่ยนมูลค่าย่อยสำหรับการซื้อขายรายวันของชาวบ้านแต่อย่างไรก็ตามในการผลิตเงินพดด้วงนั้นมีข้อจำกัดด้านการผลิตซึ่งต้องใช้แรงงานสูงในการผลิตทั้งยังมีความหลากหลายของน้ำหนักทำให้เกิดความยุ่งยากในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงทั้งอย่างง่ายต่อการปลอมแปลงดังปรากฏในช่วงรัชกาลที่2และ3ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเงินปลอมประเภทต่างๆขึ้นเวลาเดียวกันการค้ากับต่างประเทศของสยามโดยเฉพาะจีนและชาติตะวันตกเริ่มขยายตัวมากขึ้นสยามจึงต้องรับเงินเหรียญจากต่างชาติเช่นเหรียญเม็กซิกันดอลลาร์และเหรียญสเปนเข้ามาหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศเนื่องจากมาตรฐานน้ำหนักและคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเงินพดด้วงการยอมรับเหรียญต่างประเทศในวงกว้างจึงสะท้อนความจำเป็นที่รัฐต้องปรับระบบเงินตราให้เท่าทันเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รัฐไทยเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของระบบเงินพดด้วงชัดเจนขึ้นค่ะและมีความพยายามนำเหรียญกษาปสมัยใหม่เข้ามาใช้ควบคู่กับเงินพดด้วงแม้การปฏิรูประบบเงินตราจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็นับเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การจัดตั้งโรงกษาปและการใช้เหรียญแบบสากลอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่5โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เศรษฐกิจไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นสมัยใหม่ตามการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศรัฐจึงต้องปรับระบบเงินตราให้มีมาตรฐานเนื่องจากเงินที่ใช้เดิมเบี้ยปี้และเงินพดด้วงนั้นมีรูปแบบและมูลค่าไม่แน่นอนส่งผลให้การค้าขายและการจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพค่ะ

เพื่อแก้ปัญหาพระองค์โปรดให้เริ่มผลิตเหรียญกระสาปแบบสากลในปีพ.ศ. 2417ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สยามมีเหรียญโลหะปั๊มด้วยเครื่องจักรตามมาตรฐานตะวันตกค่ะโดยกำหนดรูปแบบและมูลค่าอย่างชัดเจนเช่นเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์แทนมูลค่า1บาท50สตางค์25สตางค์พร้อมทั้งจัดตั้งกรมเงินตราเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเหรียญค่ะพระองค์โปรดให้จัดตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการขึ้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเขตพระนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยโรงกษาปณ์มีหน้าที่หล่อล้อมโลหะปั๊มเหรียญตรวจสอบคุณภาพและควบคุมให้เงินตรามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศการตั้งกษาปณ์และการใช้เหรียญกษาปณ์สมัยใหม่นี้ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นระเบียบมากขึ้นลดความคลาดเคลื่อนของมูลค่าเงินเอื้อต่อการค้าภายในและระหว่างประเทศค่ะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีส่งผลให้รัฐมีรายได้มั่นคงและสามารถวางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ของไทยได้อย่างยั่งยืนทว่าในราวต้นพุทธศักราช2439ซึ่งนับเป็นปีที่29ในการปกครองแผ่นดินของพระองค์ช่วงเวลานั้นสยามประเทศได้เกิดคดีดังสนั่นเมืองคดีหนึ่งค่ะเกี่ยวกับการปลอมเงินตราขึ้นที่เมืองเก่าอยุธยาและมันได้เป็นข่าวโด่ง

0: ดังจดจันมาถึงพระนคร
1: นี่นี่พวกเอ็งได้ยินข่าวหลวงท่านจับโจรปลอมเงินมาเข้าตะแลงแกงหรือยัง
2: ได้ยินสิยายเทียบเขาโจดกันให้ทั่วเห็นว่าพวกมันเป็นชาวกรุงเก่านะ
3: ดีนะที่หลวงท่านจับได้ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเงินมันรั่วออกมาในตลาดเกิดพวกเราได้มาใช้มีหวังแย่แน
1: ่พวกเอ็งก็พูดไปเรื่อยอย่างพวกเราไม่มีวาสนาได้จับเงินนั่นหรอก
3: ทำไมกันล่ะจ๊ะ
2: ก็มันเป็นเหรียญบาทเลยนะสิอีเนียมเอ้ย
0: ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่าขณะที่พระยาชัยวิชิตผู้ว่าราชการพร้อมด้วยเจ้าพนักงานจำนวนหนึ่งกำลังตรวจนับเงินภาษีค่านาเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการในพระนครอยู่นั้นได้เกิดเรื่องอันน่าตกใจขึ้นเมื่อพวกเขาพบเงินปลอมจำนวน2ถุงจากทั้งหมด7ถุงซึ่งภาษีค่านาเหล่านี้ถูกส่งมาจากหลวงวิจารณ์ผู้มีหน้าที่เก็บรวบรวมภาษีค่านาที่เก็บมาจากชาวบ้านก่อนส่งให้รัฐอีกทอดหนึ่งการจัดเก็บภาษีนาถือเป็นรายได้สำคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะหลักการคือการเก็บภาษีจากผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของสังคมไทยแต่ในทางปฏิบัติการประเมินภาษีกลับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทั้งในด้านของปริมาณผลผลิตและอัตราภาษีซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานค่ะรัฐยังคงพึ่งพาระบบส่วยอากรและการให้สัมปทานแก่นายอากรซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์ในยุคที่ระบบราชการยังไม่ทั่วถึงแต่ก็เปิดช่องให้เกิดการเรียกเก็บเกินจริงและทำให้รายได้ของรัฐไม่แน่นอนกระทั่งต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการปฏิรูประบบราชการในพ.ศ. 2435ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศค่ะมีการก่อตั้งกระทรวงเกษตรพาณิชยการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลที่ดินเกษตรกรรมป่าไม้และรายได้จากผลผลิตโดยตรงกำหนดให้การจัดเก็บภาษีนายึดตามขนาดที่ดินความสามารถในการเพาะปลูกและผลผลิตคาดการแทนการประเมินตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่แบบเดิมในอดีตเช่นที่นาคุณภาพดีกำหนดอัตราภาษี1บาทต่อไร่และเก็บภาษีต่ำลงตามคุณภาพพื้นที่ที่ลดหลั่นกันไปจากข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานนี้เองค่ะทำให้เกิดความชัดเจนในการชำระภาษีมีความโปร่งใสต่างจากระบบเดิมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นชาวนาอาจถูกเรียกเก็บข้าว3ถังต่อปีพอปีต่อไปกลับเพิ่มเป็น5ถังเป็นต้น

0: หลังจากที่พระยาชัยวิชิตผู้ว่าราชการกรุงเก่าพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินภาษีนาและพบว่ามีเงินเหรียญปลอมสวมรอยปนมาถึง2ถุงนั่นทำให้บรรยากาศภายในห้องตรวจนับเงินตรึงเครียดขึ้นทันทีค่ะทุกคนต่างแสดงสีหน้าอันเต็มไปด้วยข้อกังขาต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อถุงบรรจุเงินเหล่านี้ไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือแก้มมัดใดๆอีกทั้งบนถุงยังประทับตราคลั่งรูปกระต่ายอันเป็นตราประจำของหลวงวิจารณ์ไว้อย่างเรียบร้อยเช่นนั้นแล้วเงินเหรียญปลอมเหล่านี้มาอยู่ในถุงได้อย่างไรคำถามนี้คงมีเพียงหลวงวิจารณ์เท่านั้นที่ตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่เอ็งจงรีบให้คนไปตามหลวงวิจารณ์มาพบข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไตร่สวนหาความจริงว่าเงินแดงพวกนี้มาได้อย่างไร
2: กระผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยขอละ
0: คำว่าเงินแดงมาจากคำเรียกเต็มๆว่าต้มเงินแดงซึ่งเป็นคำเรียกเงินปลอมประเภทหนึ่งที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่3ถึง4ซึ่งเป็นยุคที่การใช้เงินเหรียญเริ่มแพร่หลายมากขึ้นค่ะทำให้มีผู้ลอบผลิตเงินปลอมเพื่อใช้หมุนเวียนในตลาดซึ่งคำว่าต้มมาจากความหมายของการหลอกลวงหรือฉ้อโกงส่วนคำว่าเงินแดงมาจากกรรมวิธีการทำเงินปลอมที่ใช้โลหะผสมราคาถูกเช่นทองแดงหรือโลหะผสมที่มีสีแดงหรือคล้ำกว่าเงินจริงมาผลิตเป็นเหรียญปลอมเพื่อตบตาประชาชนเพราะเมื่อใช้เหรียญปลอมนี้ไปซักระยะหนึ่งผิวเคลือบด้านนอกจะลอกออกเผยให้เห็นแกนโลหะสีแดงด้านในจึงถูกเรียกว่าเงินแดงนั่นเองค่ะทุจริตถึงหูหลวงวิจารณ์ที่ตอนนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเงินแดงอย่างเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วด้วยความร้อนใจและต้องการสืบหาความจริงเพราะเขาเองก็สงสัยและนึกไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่นับเงินภาษีนาบรรจุเหรียญบาทจำนวน800เหรียญลงในถุงแต่ละใบจนครบ7ถุงมัดปากถุงด้วยเชือกบานก่อนจะประทับตราครั่งที่ปุ่มเชือกเป็นหลักฐานว่าตรวจตราแล้วซึ่งทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้ต้องทำต่อหน้าเสมียนหลายคนเพื่อเป็นสักขีพยานในความโปร่งใสของตัวเองจากนั้นจึงขนส่งถุงเงินทั้งหมดไปยังจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่า

แล้วเงินปลอมเหล่านี้มาจากไหนมาได้อย่างไรช่องโหว่ที่เขาคิดไม่ถึงจนสบโอกาสให้คนร้ายลงมือได้อยู่ตรงไหนกันแน่

0: หาเบาะแสเขาจึงเรียกบ่าวไพร่ทุกคนในเรือนมาไต่สวนแต่กลับไม่มีผู้ใดส่อแววพิรุธว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยยกเว้นคนคนหนึ่งที่ตัวหลวงวิจารณ์เองก็ไม่คาดคิดค่ะเมื่อสายตาบ่าวไพร่ทุกคู่เพ่งไปที่นายอ่ำบ่าวคนสนิทที่เขาไว้ใจด้วยนายอ่ำเพิ่งกลับมาจากทำธุระที่พระนครนำซ้ำหลังกลับมาเขายังแต่งตัวร่ำรวยผิดสังเกตค่ะเมื่อทุกคนเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นเช่นนี้หลวงวิจารณ์จึงลงมือถามเข็นเอาความจริงแม้ว่าในอ่ำจะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดและเขาไว้วางใจที่สุดก็ตามค่ะ
1: ว่าอย่างไรไอ้อ่ำเอ็งได้ยุ่งเกี่ยวกับคดีเงินแดงหรือไม
2: ่กระผม
1: บ้ามัวแต่อึกอักมีกระไรก็รีบพูดมาสิ
2: กระผมผิดไปแล้วขอรับในท่าน
1: ระยำเสียแรงที่ข้าไว้ใจ

ลังคำสารภาพผิดของในอ่ำว่าเป็นผู้คิดแผนร้ายลงมือปลอมเงินตบตาหลวงหลวงวิจารณ์จึงนำตัวในอ่ำและบ่าวไพร่จำนวนหนึ่งไปค้นหาหลักฐานที่บ้านของมันและนั่นยิ่งทำให้เขาต้องตกตะลึงเมื่อค้นเจอเงินส่วนแบ่งซึ่งก็คือเหรียญบาทที่ได้จากการสับเปลี่ยนซุกซ่อนไว้เป็นจำนวนมากเมื่อเจอหลักฐานคาตาหลวงวิจารณ์จึงนำตัวไอ้อ่ำส่งไปยังจวนพระยาชัยวิชิตเพื่อสอบสวนในขั้นตอนต่อไปด้านในอ่ำเมื่อถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนคงเกิดความกลัวตายขึ้นมามันจึงรีบรับสารภาพเล่ากลโกงให้ท่านเจ้าพระยาฟังจนหมดเปลือกค่ะพร้อมซัดทอดไปถึงผู้ร่วมขบวนการทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ดยในอ่ำให้การเขาว่าด้วยความที่ตนเป็นบ่าวคนสนิทของหลวงวิจารณ์ทำให้ได้ขึ้นมาทำงานอยู่บนเรือนเป็นประจำจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รู้เห็นการทำงานทุกขั้นตอนของการเก็บภาษีค่านานำส่งท่านผู้ว่าเขารู้ว่าหลวงจะรวบรวมเงินเพื่อนำส่งวันไหนรู้ว่าเสมียนเป็นใครมีกันกี่คนรู้วิธีผูกปากถุงเงินรู้วิธีประทับตราครั่งรวมถึงรู้ว่าตราประจำตัวของเจ้านายนั้นเก็บไว้ที่ใดอดีตตราคือสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐและความน่าเชื่อถือเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเอกสารคำสั่งหรือทรัพย์สินของหลวงได้ผ่านการตรวจและอนุมัติอย่างถูกต้องโดยตราในสมัยก่อนทำจากวัสดุอย่างงาช้างไม้แข็งหรือโลหะมักแกะสลักเป็นรูปสัตว์หรือสัญลักษณ์เฉพาะเช่นกระต่ายช้างหรือเครื่องหมายประจำกรมที่สื่อถึงหน้าที่ของผู้ถือเมื่อต้องใช้งานจึงนำตรามาประทับลงบนครั่งร้อนเพื่อให้เกิดรอยประทับชัดเจนและยากต่อการปลอมแปลงค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือสลับสิ่งของระหว่างทางเปรียบได้กับลายเซ็นที่มีน้ำหนักทางกฎหมายในยุคที่ยังไม่มีระบบเอกสารสมัยใหม่ผู้ที่มีสิทธิ์ถือหรือใช้ตราส่วนใหญ่คือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจโดยตรงจากรัฐได้แก่เจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่เจ้ากรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการคลังหรือการปกครองเช่นผู้ว่าราชการนายอากรผู้เก็บค่านาหรือผู้ดูแลทรัพย์สินหลวงการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราถือเป็นเกียรติสูงสุดค่ะเพราะหมายถึงการเป็นตัวแทนของรัฐในการออกคำสั่งและตรวจรับทรัพย์สินอย่างถูกต้องแต่เมื่อตรามีความสำคัญถึงเพียงนี้นั่นก็ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่คนร้ายใช้ก่ออาชญากรรมได้เพราะเมื่อใครก็ตามที่สามารถปลอมตราได้เขาก็สามารถปลอมอำนาจรัฐได้เช่นกันดังเช่นที่นายอ่ำปลอมตรากระต่ายของหลวงวิจารณ์ได้อย่างแนบเนียนเพื่อเอามาใช้ในแผนการสลับถุงเงินหลวงได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยนั่นเองค่ะเห็นช่องทางที่จะทำให้เขารวยทางลัดได้แบบนี้นายอ่ำจึงคิดวางแผนร้ายเงียบๆอยู่ในใจค่ะแล้วเริ่มหาหนทางในการปลอมตราประจำตัวของเจ้านายคนที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อตัวมันมากที่สุด

0: าเล่าค่ะว่าการลงมือเริ่มขึ้นในวันที่บนเรือนเงียบสงัดปลอดทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่เขาอาศัยจังหวะเหมาะลอบขโมยตราประจำตัวรูปกระต่ายเพื่อนำไปให้ในมากช่างแกะสลักฝีมือดีทำตราประทับปลอมขึ้นมาให้แนบเนียนเหมือนของจริงที่สุดเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะจากนั้นก็ไปชักชวนเพื่อนสนิทที่เขาไว้ใจชื่อในปานมาร่วมขบวนการด้วยโดยในป่านผู้นี้มีหน้าที่สลับถุงเงินปลอมกับถุงเงินจริงตามแผนคือในป่านจะมาดักซุ่มรออย่างจุดนัดหมายที่ขบวนขนเงินเดินผ่านเมื่อขบวนมาถึงในป่านจะส่งถุงเงินแดงสลับให้ตนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ทำหน้าที่แบกถุงเงินภาษีค่านาไปส่งอย่างจวนผู้ว่าตามแผนที่เตรียมกันไว้ค่ะเมื่อในป่านได้ถุงเงินที่สลับไปแล้วก็ให้กลับไปรอที่บ้านในอ่ำเพื่อแบ่งเงินกันตามที่ตกลงกันแต่การทำเงินปลอมต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากซึ่งลำพังเขาเองคงไม่มีปัญญาหาเงินมากมายขนาดนั้นมาทำได้เขาจึงไปชักชวนนายจรซึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งให้เป็นนายทุนออกเงินให้ก่อนและแน่นอนค่ะว่าผลตอบแทนจากการโกงนี้คงสูงมากพอที่จะทำให้ในจรถึงกับตาลุกวาวยอมร่วมขบวนการด้วยหลังได้ทุนตั้งต้นมาแล้วนายอ่ำก็กำเงินก้อนโตเดินทางเข้าพระนครเพื่อหาซื้อเงินปลอมค่ะแล้วนำมาใส่ในถุงก่อนจะประทับตรากระต่ายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยตอนนี้คงเหลือแค่ว่าจะลงมือวันใดเท่านั้นเองค่ะแล้ววันลงมือก็มาถึงหลังหลวงวิจารณ์ทำการบรรจุเหรียญบาทลงถุงทั้ง7ใบซึ่งในแต่ละใบมีเงินจำนวนเท่าๆกันคือ10ช่างหรือ800บาทค่ะพร้อมประทับครั่งตรากระต่ายแน่นหนาต่อหน้าเสมียนหลายคนซึ่งกว่าจะเสร็จก็จวนเจียนค่ำเมื่อถึงเวลาขนเงินไปส่งยังจวนผู้ว่าราชการฟ้าก็มืดเสียแล้วทำให้ขบวนขนเงินต้องเดินทางกันท่ามกลางความมืดสลัวอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยมีนายทองดีผู้ควบคุมขบวนเดินนำหน้าพร้อมถือตะเกียงส่องนำทางให้อีก6คนที่เหลือเดินตามหลังไปตลอดเส้นทางค่ะ
1: เอาเดินตามหลังข้ามาติดๆล่ะอย่าทิ้งระยะห่างนักทางข้างหน้าทั้งมืดทั้งไกล
2: ไอ้ถุงเงินนี่ก็หนักเอาการคงต้องเดินช้าหน่อยแหละจ้ะพี่ทองดีไอ้ทิศสลับตำแหน่งกันไหมข้าเดินช้าอยู่ตรงนี้จะทำเสียขบวนเอาได้พี่อ่ำอย่ามวนสลับตำแหน่งให้เสียขบวนเลยรีบๆเดินเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปถึงจวนผู้ว่าค่ำมืดกว่านี
0: ้เมื่อเกิดเหตุผิดแผนเขาพลาดท่าไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางขบวนไม่ใช่ท้ายขบวนตามที่นัดกับนายปานไว้เมื่อขบวนทั้งหมดเดินมาถึงทางเปลี่ยวบริเวณสะพานซึ่งเป็นจุดนัดหมายของทั้งคู่ในปานก็มาดักรออยู่ก่อนหน้าแล้วจึงไม่กล้าออกมาจากที่ซ่อนเพราะเห็นว่ามีคนเดินตามหลังในอ่ำมาติดๆส่วนในอ่ำเองที่จับพลัดจับผลูอยู่ผิดตำแหน่งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องปล่อยเลยตามเลยเดินผ่านไปเฉยๆเป็นอันว่าการลงมือครั้งแรกนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าค่ะแต่ถึงอย่างไรโอกาสหน้าก็ยังมีและการลงมือครั้งใหม่เขาจะไม่พลาดอีกในอ่ําสัญญากับตัวเองเงียบๆอยู่ในใจในการขนเงินภาษีค่านาครั้งถัดมาในอ่ําซึ่งมีบทเรียนจากความผิดพลาดครั้งก่อนจึงแก้เกมด้วยการถ่วงเวลาทำชักช้าโอเอเพื่อให้คนอื่นเดินนำออกไปก่อนแล้วจึงวิ่งไปคว้าถุงเงินตามไปทีหลังซึ่งนั่นทำให้เขาได้อยู่ตำแหน่งเป็นคนสุดท้ายของขบวนตามที่คิดไว้ขณะที่ขบวนขนเงินเดินฝ่ามาในความมืดจนถึงสะพานอันเป็นจุดนัดหมายเดิมในอ่ำก็ชะลอฝีเท้าลงเพื่อทิ้งระยะห่างเล็กน้อยจากคนอื่นๆ และทั้งขบวนก็ไม่มีใครทันสังเกตและหันกลับมามองเขาแม้แต่น้อยจังหวะนั้นเองค่ะในปานซึ่งรอท่าอยู่แล้วจึงโผล่ออกจากที่ซ่อนพร้อมยื่นถุงเงินแดง2ถุงให้ในอับทันทีการสลับสับเปลี่ยนถุงเงินเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและเงียบเชียบกว่าเสียงริดริ่งเรไรที่ร้องกันระงมทั่วท้องทุ่งเมื่อขบวนเดินผ่านสะพานไปจนพ้นสายตาทันใดนั้นเงาตะคุ่มตะคุ่มของนายปานก็เดินออกจากที่ซุ่มซ่อนลัดเลาะแนวป่าละเมาะโดยอาศัยความมืดพรางตัวเพื่อไปขึ้นเรือที่ไหนมากนำมาจอดรออย่างริมน้ำไม่ไกลกันนักแผนการครั้งที่2นี้ดูจะจบลงอย่างง่ายดายค่ะมันและพวกจะกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนทว่าฝันนั้นกลับต้องสลายลงเพราะถึงแม้นิอ่ำจะรู้ทุกขั้นตอนในการนำส่งภาษีค่านาของเจ้านายตนเองอย่างทะลุปลุกโปร่งก็ตามแต่เขาหารู้ไม่ว่าหลังจากเงินทั้ง7ถุงนี้เดินทางไปถึงจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่าแล้วยังมีขั้นตอนสำคัญขั้นสุดท้ายรออยู่นั่นคือการตรวจนับเงินอีกครั้งก่อนนำเงินทั้งหมดส่งเข้ากระทรวงเกษตรพาณิชยการที่พระนครซึ่งจุดนี้นี่เองค่ะที่ทำให้ในอ่ำตกม้าตายในที่สุดหลังที่พระยาชัยวิชิตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามควบคุมตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาจนครบเขาได้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการซึ่งทางกระทรวงก็ได้แจ้งเรื่องต่อไปยังกรมพระนครบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในมณฑลกรุงเทพสำหรับคดีนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ส่งทำหน้าที่เป็นผู้ไต่สวนปากคำด้วยพระองค์เองค่ะถึงขั้นนี้ทุกคนก็จำนวนต่อหลักฐานและรับสารภาพโดยดีคงมีแต่นายจรเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทำตัวโอหังหัวหมอบอกว่าตนเองเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐไทยไม่มีอำนาจไต่สวนและเขาจะขึ้นศาลฝรั่งเศสเท่านั้นโดยยกข้อกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากล่าวอ้างพร้อมทั้งหยิบหนังสือรับรองออกมาแสดงต่อหน้าพระพักตร
1: ์เองเป็นคนออกทุนให้นายอ่ำนำเงินไปซื้อเงินปลอมใช่หรือไม
3: ่กระผมขอไม่ตอบท่านไม่มีสิทธิ์มาไต่สวนกระผมเยี่ยงนี
1: ้เหตุใดข้าถึงไต่สวนเองไม่ได
3: ้กระผมเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสนี่ไงหนังสือรับรองของกระผม
0: กฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือสิทธิพิเศษที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลของประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่แต่ให้ไปขึ้นศาลกงสุลของประเทศตนเองและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตนเองแทนค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสียอธิปไตยทางกฎหมายของประเทศที่ยอมเซ็นสัญญาด้วยในอดีตประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสมักบังคับให้ประเทศที่อ่อนแอกว่าหรือประเทศที่ถูกกดดันทางการเมืองการค้ายอมรับสิทธินี้เพื่อให้คนในบังคับของพวกเขาอยู่เหนือกฎหมายท้องถิ่นหลังการไต่สวนจบลงในอ่ำและพวกถูกตัดสินรับโทษจำคุกตามบทลงโทษเกี่ยวกับการปลอมเงินตราการลักทรัพย์หลวงและการโกงค่านาซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเพราะกระทบต่อการคลังของแผ่นดินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะโดยมีโทษหนักในกฎหมายตรา3ดวงและกฎหมายที่ใช้ช่วงรัชกาลที่5ส่วนในจรที่พยายามอ้างกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาเป็นเกาะกำบังตัวในตอนแรกนั้นแต่สุดท้ายทางการก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนไทยโดยกำเนิดค่ะจึงต้องได้รับโทษไม่ต่างจากคนอื่นด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีคดีเงินแดงเมื่อพ.ศ. 2439คงเป็นภาพสะท้อนของอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ค่ะทำให้เห็นค่ะว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงินไม่เคยหยุดตามกาลเวลามันเพียงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเทคนิคและเปลี่ยนเครื่องมือเหมือนที่นายอ่ำเคยใช้ตราประทับรูปกระต่ายปลอมวันนี้อาจเป็นใครสักคนที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลปลอมหรือระบบโอนเงินที่ไม่มีใครมองเห็นยิ่งโลกซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมก็ซ่อนตัวเก่งขึ้นแทบไม่ต่างอะไรกับแผนสลับถุงเงินที่เกิดขึ้นกลางสะพานมืดในกรุงเก่าเลยค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่จำนวนเงินที่ถูกโกงแต่คือความจริงที่ว่ามนุษย์พร้อมจะหาช่องว่างของระบบเสมอและระบบก็เปิดช่องให้เสมอเช่นกัน

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงถกด่วนรับมอบนโยบายทำงานหลังเกิดเหตุกราดยิงเข้มบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนมอบให้ท่านปกรณ์ปรับปรุงออกกฎหมายใหม่หาหรือยกย้ายเหล่าทัพปัดเอี่ยวข้ามห้วยนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยก่อนเข้าถวายสักการะเมื่อเวลาประมาณ 8:00 นนายกรัฐมนตรีได้เรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.เข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีเรียกมาเพื่อรับนโยบายการทำงานในห้วงที่เกิดสถานการณ์สำคัญอาทิมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุการณ์ยิงครูนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นภายหลังพบผู้กระทำผิดถึง 5,925 รายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงปปท.ได้ร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับผู้พกพาอาวุธปืนด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. and
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: แน่นอนข้าต้องการให้พวกเจ้าหยุดแล้วก็จงฟังข้าวันนี้ข้าพัดมาไม่ได้ต้องการให้พวกเจ้าเจอกับอากาศที่ร้อนกว่าเดิมแต่ข้าเนี่ยพัดมาเพื่อนำทางพวกเจ้าเจ้าสวดอ้อนวอนไม่ใช่เหรอ
1: เจ้านายได้ผลด้วยคำสวดภาวนาของเจ้านาย
0: ข้าไม่ได้มาเพราะคำสวดแต่ข้ามาเพราะชื่นชมในเจตนาของเจ้านายของเจ้าและ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แทนสอบตร่วมพิธีครบรอบ21ปีกองพลทหารราบที่15เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและสันติสุขชายแดนใต้ณค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายถาวรบุญศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่15ครบรอบปีที่21โดยมีพลตรีชาคิดอุจจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีสงฆ์และมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15กำลังพลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับกองพลทหารราบที่15จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีที่ตั้งณค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการรักษาความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนทางนี้การจัดงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่15ครบรอบปีที่21นอกจากเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของหน่วยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจของกำลังพลและครอบครัวพร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนพุทธา
1: วิเชียรบ้านเราไปปีนต้นพุทธรากันเถอะ
2: มีด้วยเหรอต้นพุทธราม
1: ีสิต้นไงต้นพุทธรา
0: เก้าแต้มเชยอีกแล้วเขาเรียกว่าต้นพุทธามันมีหนามแหลมปีนไม่ได้หรอก
1: ก็นี่ไงป้ายเขาเขียนพอพานสระกุทอทหารรอเรือสระอาก็ต้องอ่านว่าพุทธราสิน
0: ี่เป็นคำพิเศษตัวทอทหารที่ควบกับรอเรือเขาให้ออกเสียงเป็นเสียงซอก็ต้องอ่านว่าพุทธาสิอ้าวช่วยกันหาคำมาสิมีคำอะไรอีกบ้างที่เป็นอย่างนี
2: ้รู้แล้วก็สายยังไงทอรอออกเสียงเป็นซออ
1: ืมยอมแพ้คิดไม่ออก
0: คำที่มีตัวทอทหารควบรอเรือออกเสียงเป็นซอโซ่เช่นสายทราบสุดโทรมอินทรี
3: ย์และพบกันใหม่นะคะ

อดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ออกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

เปียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe
8: ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนถนนพระรามที่6
1: แหมถนนเส้นเนี้ยรถเยอะจังนะถนนอะไรเนี่ย
2: ถนนพระรามที่6ไง
1: สุดยอดเลย9แต้มไม่น่าเชื่อว่าจะอ่านหนังสือออกด้วย
2: ฉันอ่านหนังสือมาจริงๆนะชื่อเดิมชื่อว่าถนนบรรทัดทอง
1: จริงเหรอสีสวัสดิ์ใช่แล้ว
2: เห็นไหม
0: ถนนพระรามที่6แยกจากถนนพระรามที่1ที่4แยกพงพระรามบริเวณวัดช่างแสงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามคลองมหานาคเข้าสู่พื้นที่แขวงถนนเพชรบุรีเข้าสู่แขวงทุ่งพญาไทตัดกับถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีข้ามคลองสามเสนและเริ่มเลียบคลองประปาตัดกับถนนนครชัยศรีถนนประดิพัฒน์ไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนกำแพงเพชรลอดทางรถไฟสายเหนือจนถึงถนนเตชวนิ
1: ตแล้วเคยชื่อว่าบรรทัดทองจริงหรือเปล่า
2: จริงสิน
3: ั่นไง
0: ในช่วงแรกถนนพระรามที่6มีชื่อว่าถนนประทัดทองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5คำว่าประทัดทองมาจากชื่อเครื่องลายครามที่มีภาพต้นประทัดทองซึ่งภายหลังชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นบรรทัดทองต่อมาในรัชกาลที่6ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อถนนประทัดทองตลอดทั้งสายเป็นถนนพระรามที่6
2: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่ารู้ก็ไม่เชื่ออ
0: ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็รู้ประมาณหนึ่งอ่านหลายเล่มก็รู้มากขึ้นไง
2: ต่อไปเนี้ยฉันจะอ่านหนังสือทุกวันจะฉลาดกว่าศรีสวัสดิ์ให้ได้เลย
1: 1บวก1เป็นเท่าไหร
2: ่11ก็คิดนอกกรอบมั่งไง
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและโอมานเห็นพ้องกันว่าประชาคมนานาชาติรวมถึงประเทศต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้และประเทศที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ควรร่วมหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้พบกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานที่ประเทศโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคมโอมานกำลังจัดการเจรจากับอิหร่านเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทั้งสองประเทศอยู่คนละฝั่งของช่องแคบที่เป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญแห่งนี้นายโมเตงิเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันว่าเรือทุกลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขายังได้นำเสนอแผนการของญี่ปุ่นที่จะช่วยเหลือโอมานและประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและภาคส่วนอื่นๆด้วยนายบัตแสดงเจตจำนงของโอมานที่จะสานต่อความร่วมมือในการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพต่อไปการเยือนโอมานเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของนายโมเตงิซึ่งรวมถึงการเยือนซาอุดีอาระเบียด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้จัดการฝึกซ้อมจำลองการโจมตีเรือนอกชายฝั่งดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ประกอบด้วยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่รู้จักกันในชื่อบาสเตียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวว่ารัสเซียมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคนี้และกำลังก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ทางทหารและการเมืองผู้นำรั

สึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้วิพากษ์วิจารณ์การเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียในดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นนายโมเตงิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่โอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมหลังรัสเซียจัดการฝึกซ้อมทางทะเลนอกชายฝั่งหมู่เกาะดังกล่าวโดยกล่าวว่าการเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียรวมถึงการฝึกซ้อมโดยใช้ขีปนาวุธนั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนของญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต่อข้อถามเกี่ยวกับท่าทีของญี่ปุ่นหลังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมาโดยตลอดและญี่ปุ่นจะดำเนินการรับมือในเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาอย่างรอบด้านถึงผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศเขากล่าวเสริมว่าจุดยืนของญี่ปุ่นในการมุ่งแก้ไขประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวและหาทางลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังจะเริ่มปฏิบัติการทำลายล้างทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ร้ายแรงมากแต่อิหร่านตอบโต้คำขู่ล่าสุดของนายทรัมป์นายทรัมป์โพสต์ข้อความข่มขู่เมื่อวันพุธที่19สิงหาคมและนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาประณามข้อความดังกล่าวในโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่20นายอารอกชีกล่าวว่าแผนการของสหรัฐเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจและจะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเขายังกล่าวอีกว่าการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจของสหรัฐคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยทั่วโลกนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNBC เกี่ยวกับแผนดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่20โดยอ้างว่านี่จะเป็นมาตรการร่วมมือกันโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขายังเตือนด้วยว่าประเทศที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ส่งพลังและรุนแรงอย่างเต็มที่โดยเจาะจงถึงการโอนเงินการซื้อน้ำมันจากอิหร่านหรือการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือกลางทะเลนายเบสเซนปฏิเสธที่จะบอกว่าจีนจะตกเป็นเป้าหมายหรือไม่แต่เขากล่าวว่าการร่วมมือกับแผนการนี้เป็นผลประโยชน์ของจีนเขากล่าวว่าจะจัดการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่24เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมบริษัทโทบุเรลเวย์ของญี่ปุ่นระบุว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ย่ำแย่ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานซ่อมบำรุงรางรถไฟอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่20รถไฟด่วนพิเศษขบวน1พุ่งชนพนักงาน4คนที่กำลังฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชลงบนรางรถไฟสายนิโกของบริษัทโทบุเรลเวย์ที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะจังหวัดโทจิงิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวทั้ง4คนถูกนำส่งโรงพยาบาลและมีการยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่โทบุเรลเวย์แถลงข่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่20ว่ามีคน10คนอยู่ในที่เกิดเหตุโดยคนงาน7คนกำลังกำจัดวัชพืชส่วนอีก3คนมีหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณด้วยธงเพื่ออนุญาตให้รถไฟเข้าสถานีพวกเขากล่าวว่าพนักงาน2คนที่คอยตรวจสอบรถไฟที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามานั้นประจำอยู่ตามจุดที่กำหนดไว้แต่พวกเขาอาจไม่สามารถสื่อสารกันได้พวกเขาอธิบายว่าพนักงานขับรถไฟได้ควบคุมรถไฟเข้าไปในชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วตำรวจกำลังสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้โดยสงสัยว่าเป็นการประมาทเลินเล่อทางวิชาชีพจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

มิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงษ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปถึงสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมชมภาพยนตร์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพนะครับนะอันนี้เป็นภาพยนตร์น่าจะเคยเป็นการ์ตูนมาก่อนแล้วก็รู้สึกจะเวอร์ชันนี้เขาจะไปใช้เป็นคนแสดงนะครับนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะเรื่องลิโล่เนี่ยนะลิโล่เนี่ยนะก็ไปติดตามกันได้นะครับแต่ตามกิจกรรมที่เขาประชาสัมพันธ์กันเอาไว้เข้าใจว่าจะเริ่มดูภาพยนตร์นี้ผ่านทั้ง1414แล้วก็ทั้งแท็บทูริสเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงของวันที่11ใช่ไหม10หรือ11นะประมาณ11นะครับ10นั่นแหละนะ11 12นี่แหละนะ2วันเนี่ยดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วก็ตอบคำถามนะครับเขามีคำถามให้ตอบด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องนะฮะที่จะอ้างอิงกับบริการเสียงบรรยายภาพนะครับนะว่าเสียงบรรยายใครที่ชมบริการเสียงบรรยายภาพเนี่ยในเวอร์ชันที่มีเสียงบรรยายภาพเนี่ยนะก็แน่นอนจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นะครับนะจากนั้นก็มาลุ้นรางวัลกันน่าจะเป็นวันที่20ไม่ใช่14นะต่อจากนั้นอีก2วันเขาจะประกาศนะประกาศชื่อผู้โชคดีกันนะครับสำหรับคนที่เข้าไปชมภาพยนตร์แล้วก็ตอบคำถามนะฮะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่1414แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tap to Read นะครับในนั้นก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่บอกรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับเอาละฮะทีนี้อีก1เรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังน่าจะหลายๆท่านเลยใจจดใจจ่อฟังอยู่นะครับก็คือผู้โชคดีนะครับจากการร่วมสนุกของรายการนะครับที่ถามท่านผู้ฟังว่าชอบตำนานหรือว่านิทานเรื่องใดแล้วก็ทำไมถึงชอบเรื่องนั้นนะครับเอามาดูกันเลยนะครับสองท่านนะที่เป็นผู้โชคดีในครั้งนี้ท่านแรกนะครับคุณละเอียดเวียงภูสองนะครับจากนครปฐมนะครับคุณละเอียดบอกชอบตำนานเรื่องนายขนมต้มนะฮะที่ชอบก็เพราะว่าที่ประทับใจนะประทับใจในจิตใจนักสู้ของนายขนมต้มนะครับแล้วก็ชื่นชมมีความเรียกว่าภาคภูมิใจด้วยนะในศิลปะป้องกันตัวประจำชาติของเรานะก็คือมวยไทยนั่นเองนะครับนั่นเป็นคุณละเอียดนะครับผู้โชคดีจากนครปฐมท่านที่สองนะครับคุณอาคมสอนชัยอินนะครับจากกรุงเทพมหานครนะคุณอาคมบอกชอบเรื่องไซอิ๋วนะฮะนะเพราะว่าได้ทั้งความสนุกสนานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจ้าสามผู้ติดตามของพระถังซัมจั๋งนะครับนะบอกชอบมากๆเลยนะครับนะและที่ได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยก็คือได้เรียนรู้ได้ซาบซึ้งไปกับธรรมะที่เป็นแก่นนะฮะจริงๆแล้วคุณอาคมบอกเป็นแก่นแต่ว่าเวลาชมเนี่ยก็มันชวนให้ติดตามในเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนนะครับในเรื่องความสนุกสนานก่อนแต่ก็ได้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับสองท่านนี้นะครับคุณละเอียดแล้วก็คุณอาคมนะครับเดี๋ยวกลางๆสัปดาห์ในทีมงานจะส่งของที่ลึกจากทางรายการไปให้นะครับถ้าได้รับแล้วยังไงติดต่อกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก2อาทิตย์ยังไม่ได้รับก็ติดต่อกลับมาบอกกล่าวกันด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ติดตามให้นะครับแสดงความยินดีกับ2ท่านนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมีเกมสนุกๆมาให้ร่วมกับทางรายการต่อไปนะครับเอาละครับทีนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวจากหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้ให้ท่านฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกพายุทรายทองนะครับเรื่องที่2ตัวโชคนะครับไม่รู้เป็นตัวยังไงนะและปิดท้ายวันนี้ครับ ลูกสาวชาวประมงไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องพายุทรายทองเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วพ่อค้าอาหรับสองคนเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันและเป็นพ่อค้าทางไกลอย่างเดียวกันคือขนสินค้าบรรดามีบรรทุกหลังอูฐหลายตัวแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายไปขายที่เมืองต่างๆปีละหลายครั้งครั้งหนึ่งพ่อค้าทั้งสองนั้นเผอิญเดินทางข้ามทะเลทรายพร้อมกันพ่อค้าชรามีอูฐบรรทุกสินค้าไป30ตัวทุกตัวมีข้าทาสบริวารประจำ1คนพ่อค้าหนุ่มมีอูฐบรรทุกสินค้าไป10ตัวมีข้าทาสบริวารประจำตัวละคนเช่นเดียวกันพ่อค้าทั้งสองฝ่ายต่างยินดีมากในการที่จะได้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันเพราะเหตุว่าในขณะข้ามทะเลทรายหลายวันนั้นบางทีก็อาจจะมีฝูงโจรทะเลทรายขี่ม้าพากันมาปล้นแต่เมื่อเดินทางอยู่ในทะเลทรายได้ครึ่งทางแล้วมิได้ปรากฏโจรมาปล้นพ่อค้าหนุ่มก็คิดจะปล้นพ่อค้าชราเสียเองจึงประชุมบริวารวางแผนการปล้นอย่างแยบคายคือตลอดเวลาที่จะต้องเดินทางไปในทะเลทรายอีกครึ่งทางนั้นจะช่วยกันปล้นเงียบโดยจะขนสินค้าจากหลังอูฐของพ่อค้าชรามาบรรทุกหลังอูฐของตนในตอนพักกลางคืนทุกคืนพ่อค้าหนุ่มกับข้าทาสบริวารปล้นตามแผนการเรื่อยไปพ่อค้าชราก็ไม่ได้สงสัยเพราะเห็นเป็นเพื่อนบ้านกันแท้ๆแต่เมื่อการเดินทางยังเหลืออีก2วันจะพ้นทะเลทรายได้เกิดพายุใหญ่อย่างน่ากลัวทั่วไปเป็นพายุทรายที่ร้ายแรงมากพ่อค้าทั้งสองก็ต้องช่วยตัวเองก่อนอื่นก็ต้องจับอูฐไว้ให้ได้เพราะมันตกใจและกลัวพายุทรายยิ่งนักมักวิ่งหนีกระจัดกระจายไปตัวละทิศละทางอย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่ว่าพ่อค้าหนุ่มนั้นมันทุกอูฐไว้ด้วยสินค้าอันมีค่าที่ปล้นมาจากพ่อค้าชราเป็นจำนวนมากมายจนอูฐเดินไม่ค่อยไหวและเดินไปได้ไม่ไกลทุกตัวก็ขาพับอยู่กับที่ทรายที่มากับลมก็ทับถมอย่างรวดเร็วน่าใจหายไม่ช้าอูฐทุกตัวของพ่อค้าหนุ่มก็จมทรายตายหมดทั้งที่มีสินค้าบรรทุกอยู่บนหลังส่วนพ่อค้าหนุ่มกับข้าทาสบริเวณนั้นป้องกันตัวอย่างไรทรายก็เข้าตาได้ในไม่ช้าก็พากันนั่งครวญครางอยู่กับที่พายุทรายกันโชคแรงอีก 2-3 ครั้งก็ฝังคนใจบาปเหล่านั้นไว้ใต้ทรายมิได้เหลือแม้แต่คนเดียวส่วนพ่อค้าชรานั้นเมื่อข้าทาสบริวารช่วยกันจับอูฐและคุมให้สงบครบจำนวนได้แล้วก็รีบสวดมนต์อ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยข้าทาสบริวารทุกคนก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเอาอย่างพ่อค้าชราไม่ช้าพายุทรายก็สงบลงทาสคนหนึ่งร้องขึ้นว่าสินค้าของเราหายไปหมดแล้วสินค้าของเราหายไปหมดแล้วทุกคนตกใจวิ่งไปดูที่หลังอูฐของทาสที่ร้องเอะอะนั้นก็ได้เห็นทั่วกันว่าสินค้าหายไปหมดแล้วจริงๆแต่สิ่งที่มีอยู่ในหีบห่อสินค้าหลังอูฐนั้นมันจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากทรายทองคือทองคำธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายพ่อค้าชรากับข้าทาสบริวารช่วยกันดูหีบห่อสินค้าบนหลังอูฐทุกตัวก็ปรากฏว่าสินค้าหายไปหมดและมีทรายทองเต็มหีบห่อเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อค้าชราก็พึมพำว่าพายุฝนทองของพระเจ้าแล้วก็คุกเข่าลงขอบคุณพระเจ้าด้วยการแสดงคารวะอย่างสูงสุดตามแบบของอาหรับและทันใดนั้นข้าทาสบริวารทุกคนก็ได้แสดงคารวะต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพ่อค้าชรานั้นด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสวรรค์ย่อมเล็งเห็นคนดีและช่วยคนดีเสมอเรื่องตัวโชคกาลครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองคนเมื่อบิดาตายแล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติกันคนละครึ่งคือได้ที่นากันคนละแห่งแต่ปรากฏว่าที่นาของน้องชายนั้นอุดมสมบูรณ์กว่าได้ข้าวมากมายส่วนที่นาของพี่ชายนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ดูจะไม่งอกงามเอาเสียเลยแม้ว่าจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามพี่ชายจึงคิดว่าที่ดินของน้องชายจะต้องดีกว่าของตนอย่างแน่นอนเขาจึงขอแลกที่ดินกับน้องชายข้างน้องชายก็ยอมให้แลกแต่โดยดีแต่เมื่อแลกกันแล้วก็ปรากฏว่าพี่ชายไม่ได้มั่งคั่งขึ้นกว่าเดิมเลยที่ดินที่คิดว่าจะดีนั้นเมื่อมาอยู่กับตนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามขึ้นแต่อย่างใดไม่เหมือนกับที่ครั้งอยู่กับน้องชายของตนทำอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ดินที่ตนคิดว่าไม่ดีและให้น้องชายไปนั้นกลับเป็นดินที่ดีน้องชายจะปลูกอะไรก็งอกงามดูน่าอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พี่ชายก็ชักจะท้อถอยหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีผลที่สุดก็คิดทุจริตคือคิดที่จะไปขโมยข้าวโพดจากยุ้งของน้องชายในตอนกลางคืนเพราะของตนไม่มีแล้ว พอตกค่ำพี่ชายก็ย่องไปที่ยุ้งข้าวโพดของน้องชายเขาเตรียมเอาลาไปบรรทุกด้วยแต่ขณะที่เขากำลังเปิดถุงเพื่อจะโกยข้าวโพดอยู่นั่นเองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าพลางถามเขาว่าเขามาทำอะไรอยู่ที่นั่นพี่ชายออกจะฉุนนิดๆที่มีคนมาขัดขวางเขาตอบไปว่าฉันควรจะถามท่านมากกว่าที่ท่านจะมาถามฉันท่านเป็นใครกันฮึชายแปลกหน้าคนนั้นตอบว่าฉันนะหรือก็เป็นตัวโชคของน้องชายท่านยังไงล่ะฉันมีหน้าที่คอยดูแลข้าวโพดเพื่อไม่ให้มีใครมาขโมยไปพี่ชายออกจะแปลกใจจึงถามไปอ้อท่านเป็นตัวโชคของน้องชายฉันงั้นหรือดีล่ะฉันอยากจะรู้จักตัวโชคของฉันอยู่ที่ไหนล่ะแกบอกให้รู้บ้างสิชายแปลกหน้าผู้นั้นก็ไม่ปิดบังบอกว่าตัวโชคอยู่บนยอดภูเขาให้เขาไปที่นั่นและแนะนำว่าถ้าท่านต้องการให้การงานของท่านเจริญท่านจะต้องไปหาตัวโชคที่นั่นและปลุกเขาให้ลุกขึ้นตอนนี้เขายังหลับอยู่พี่ชายต้องการตัวโชคเพื่อจะได้เปลี่ยนอนาคตของเขาให้ดีขึ้นเขาจึงให้น้องชายช่วยดูแลที่ดินแทนแล้วก็ออกเดินทางไปหาตัวโชคพี่ชายได้เดินทางไปไม่ไกลเท่าใดนักเขาก็พบสิงโตตัวหนึ่งซึ่งกำลังแยกเขี้ยวคำรามมาทางเขาพี่ชายรู้สึกจัดใจกล้าพอดูแทนที่เขาจะวิ่งหนีเขากลับเดินตรงเข้าไปและคุกเข่าลงตรงหน้าสิงโตพลางอ้อนวอนให้ปล่อยเขาไปอย่าได้ทำร้ายเขาเลยสิงโตก็ว่าเอาเถอะจะปล่อยให้ไปแต่ต้องบอกมาตรงๆว่าเจ้าจะไปข้างไหนและจะไปทำอะไรพี่ชายก็เล่าให้ฟังถึงความยุ่งยากที่เกิดจากการทำมาหากินและกำลังจะไปหาตัวโชคของเขาและปลุกให้ตื่นเตียทีสิงโตได้ฟังดังนั้นก็อุทานออกมาว่าแม้ดีทีเดียวเมื่อเจ้าพบตัวโชคและปลุกให้ตื่นแล้วขอให้ช่วยอนุเคราะห์สักหน่อยเถิดคือช่วยถามว่าทำอย่างไรจึงจะกินได้มากๆเพราะเท่าที่เป็นมาแล้วนี้ยังรู้สึกไม่พอใจนะช่วยถามเขาด้วยว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างพี่ชายยอมตกลงรับจะถามให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั้นเขาได้พบชาวนาผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งได้ชวนให้พักนอนค้างคืนด้วยกันและเขาก็ได้เล่าถึงต้นเหตุที่ต้องเดินทางมาหาตัวโชคให้ชายชราผู้นั้นฟังเมื่อชาวนาผู้เฒ่าได้ทราบเช่นนั้นก็พูดว่าเมื่อท่านพบตัวโชคของท่านและปลุกให้เขาตื่นแล้วก็ขอได้โปรดถามเขาได้ว่าทำไมที่นาของฉันจึงเอียงและปลุกอะไรไม่งามช่วยถามให้ทีเถอะในวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งไปถึงเมืองหนึ่งและในเมืองนี้มีธรรมเนียมอยู่ว่าคนแปลกหน้าที่มาถึงเมืองนี้จะต้องนำเข้าไปพบพระราชาเพื่อพระองค์จะได้ทรงสอบถามเรื่องราวหรือวัตถุประสงค์ที่คนแปลกหน้าเหล่านั้นมาที่เมืองของพระองค์ชายหนุ่มก็ถูกพาเข้าเฝ้าด้วยพระราชาได้ถามถึงการมาของเขาเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดีล่ะเมื่อท่านพบตัวโชคของท่านและปลุกให้เขาตื่นแล้วขอให้ถามเขาด้วยว่าฉันจะปกครองประเทศและผู้คนอย่างไรดีประเทศของฉันเป็นอย่างไรจึงไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นชายหนุ่มยอมรับว่าจะถามให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปและใกล้ที่หมายเข้าไปทุกทีไม่ช้าเขาก็ไปถึงภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวโชคซึ่งกำลังนอนหลับอยู่และในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเขาก็พบชายร่างใหญ่คนหนึ่งนอนกรนเสียงดังลั่นอยู่ข้างทางเขาไม่รอช้าก้มตัวลงจับร่างนั้นเขย่าอย่างแรงพลางร้องปลุกตื่นเถอะลุกขึ้นเสียทีสินอนมานานแล้วนี่ชายผู้นั้นลุกขึ้นขยี้ตาแล้วก็ตอบว่าตื่นแล้วล่ะทีนี้ฉันจะไม่หลับอีกต่อไปแล้วอย่าเดือดร้อนไปเลยเมื่อพบตัวโชคเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปเขาได้ซักถามปัญหาต่างๆที่ได้รับมาจากสิงโตชาวนาและพระราชาเมื่อได้รับคำตอบแล้วก็เดินทางกลับทันทีครั้งแรกเขาเข้าไปเฝ้าพระราชาเพื่อถวายคำตอบที่ทรงฝากไว้ว่าทำไมจึงปกครองบ้านเมืองได้ไม่เจริญเมื่อพระราชาได้พบหน้าเขาก็ซักถามทันทีว่าท่านพบตัวโชคและปลุกเขาถามถึงปัญหาของฉันหรือเปล่าถามแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเขาตอบอย่างภาคภูมิใจแล้วเขาตอบว่าอย่างไรพระราชาทรงซักต่อไปเขาได้กราบทูลพระราชาว่า ก่อนที่จะกราบทูลจำเป็นจะต้องอยู่ตามลำพังอย่าให้ใครได้ยินพระราชาจึงตรัสให้ข้าเฝ้าออกไปจากที่ประทับเมื่ออยู่กันตามลำพังแล้วเขาจึงกราบทูลขึ้นว่าตัวโชคของข้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นสตรีจึงปกครองบ้านเมืองไม่เจริญเพราะประเทศใหญ่ๆนั้นไม่เคยมีสตรีปกครองได้สำเร็จเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกละอายพระทัยเพราะยังไม่เคยมีใครทราบมาก่อนเลยว่าพระองค์เป็นสตรีเมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาก็ตรัสต่อไปว่าดีละเมื่อท่านรู้ว่าฉันมีเพศที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วฉันก็อยากจะให้ท่านรับตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินเสียเลยจะโดยแต่งงานกับฉันเสียชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็กราบทูลปฏิเสธว่าเขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะบัดนี้ตัวโชคของเขาได้ตื่นแล้วเขาจะต้องกลับไปทำไร่นาของเขาต่อไปเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารของเขาจะเจริญงอกงามดีกว่าเมื่อก่อนพระราชาอ้อนวอนให้เขาเปลี่ยนใจและให้รางวัลแก่เขามากมายแต่เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวและทูลลากลับทันทีเมื่อเขามาถึงบ้านชาวนาเขาก็แวะเข้าไปชาวนาเห็นเข้าก็ถามถึงปัญหาที่ฝากไปเขาก็ตอบว่าที่ทำนาไม่ได้ผลปลูกอะไรไม่ขึ้นนั้นก็เพราะใต้ดินตรงนั้นมีไหทองฝังอยู่ต้องขุดเอาขึ้นมาเสียก่อนเมื่อบอกเช่นนั้นแล้วทั้งสองก็ชวนกันไปขุดลงไปไม่ลึกเท่าใดนักก็พบไหทองถึง7ไหชาวนาเห็นเช่นนั้นจึงพูดกับเขาว่าฉันก็แก่แล้วคงมีชีวิตอีกไม่นานหรอกอยู่กับฉันเสียที่นี่เถอะฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งจะแต่งงานให้ตับสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นของท่านชายหนุ่มได้ฟังชาวนาพูดเช่นนั้นก็ตอบว่าไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันจะต้องกลับไปที่นาของฉันเดี๋ยวนี้ตัวโชคของฉันตื่นแล้วคราวนี้แหละปัญหายุ่งยากก็จะหมดไปการทำนาของฉันจะได้ผลเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าทีเดียวล่ะเมื่อชาวนาเห็นว่าเขาไม่ยอมอยู่ด้วยเช่นนั้นก็จะแบ่งทองให้บ้างแต่เขาก็ไม่ยอมรับท่าเดียวและรีบลากลับหลังจากที่ออกจากบ้านชาวนาไม่นานนะชายหนุ่มก็มาพบสิงโตซึ่งได้ถามเรื่องราวที่เขาไปพบมาว่าเป็นอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็เล่าถึงการที่พระราชาซึ่งมีเพศเป็นสตรีต้องการให้เขาแต่งงานด้วยเพื่อจะได้ปกครองบ้านเมืองแทนและเรื่องชาวนาขุดพบทองต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวแต่เขาปฏิเสธทั้งสองรายสิงโตจึงถามเขาว่าตัวโชคตอบปัญหาของมันว่าอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็ตอบว่าตัวโชคของฉันบอกว่าไม่อยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคของท่านได้คือเมื่อท่านพบคนที่โง่อย่างบรมมาโง่เมื่อใดก็ให้ท่านฉีกเนื้อกินทันทีโรคก็จะหายเด็กๆที่รักลองเดาสิว่าสิงโตจะตอบชายหนุ่มว่าอย่างไรเด็กๆคงจะเดาไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนโง่ที่สุดและไม่รู้ว่าสิงโตจะคิดอย่างไรฉะนั้นฟังคำตอบของสิงโตเองก็แล้วกันสิงโตพูดว่าดีแล้วสหายฉันไม่เคยพบคนโง่อย่างแสนโง่มาก่อนเลยในชีวิตของฉันนอกจากท่านเท่านั้นว่าแล้วสิงโตก็ตะครุบชายหนุ่มกินเป็นอาหารเสียเพราะเขาได้แสดงความโง่ให้สิงโตเห็นมาแล้วอย่างแจ่มชัดการที่เขาไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวชาวนาก็ดีแสดงว่าชายหนุ่มโง่อย่างที่สุดแล้วสมควรที่สิงโตจะกินเสียเรื่องลูกสาวชาวประมงกระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชายทะเลในตำบลที่เป็นถิ่นของชาวประมงนั้นเป็นกระท่อมของชาวประมงที่ยากจนสองคนผัวเมียมีบ้านมีอาหารมีงานทำมีหนำซ้ำมีลูกสาวสวยเสียอีกด้วยนั่นคือความสุขของชาวประมงคู่นั้นวันหนึ่งเมื่อกลับมาจากจับปลากว่าจะมาถึงบ้านนั้นก็ช้านานกว่าปกติตามธรรมดาเมื่อถึงบ้านพอดีมืดค่ำแต่วันนั้นมาถึงบ้านดึกลูกสาวนอนคอยอยู่กลางกระท่อมจนหลับไปสองคนผัวเมียกลับมาเห็นภายในกระท่อมมืดก็นึกรู้ว่าลูกสาวนอนหลับจะเรียกให้ลุกขึ้นจุดตะเกียงก็สงสารลูกจึงช่วยกันขนปลาเข้าไปในกระท่อมทางที่ไม่มีแสงไฟพอขนเสร็จแล้วผัวก็ถามเมียว่าปลาตัวใหญ่อยู่ไหนวางไว้กลางกระท่อมเมียตอบในขณะก้มหน้าทำธุระอยู่ในเรือผัวจึงลงจากเรือไปพร้อมกับพูดว่าต้องรีบทำปลาตัวใหญ่เสียก่อนผัวหายเข้าไปในกระท่อมมืดสักประเดี๋ยวเมียในเรือก็ได้ยินลูกสาวในกระท่อมร้องขึ้นสุดเสียงและผัวก็ร้องเอะอะโวยวาย วิ่งออกมานอกกระท่อมในมือถือมีดเปื้อนเลือดแดงเมียร้องถามว่าอะไรกันฉันคิดว่าลูกเป็นปลาตัวใหญ่คว้ามีดได้ก็ตัดกลางตัวผัวบอกเธอบอกฉันว่าวางปลาไว้กลางกระท่อมเผอิญลูกสาวเราก็นอนหลับกลางกระท่อมเสียด้วยแล้วสองคนผัวเมียก็ร้องไห้อย่างน่าสงสารเพราะลูกสาวถูกมีดตัดกลางตัวขาดเป็นสองท่อนตายเสียแล้วร้องไห้ทำไมชายชราผมขาวตัวหนึ่งซึ่งเดินมาทางนั้นถามสองคนผัวเมียผัวจึงเล่าให้ฟังชายชราคนนั้นจึงถามว่าฉันจะช่วยต่อร่างลูกสาวให้เอาไหมผัวเมียคู่นี้ก็ดีใจรีบตอบว่าขอให้ช่วยด้วยเถิดชายคนนั้นหายเข้าไปในกระท่อมมืดไม่ช้าก็กลับออกมาบอกว่าฉันต่อร่างสองท่อนนั้นแล้วสองคนผัวเมียดีใจเป็นที่สุดรีบเข้าไปในกระท่อมสักประเดี๋ยวก็กลับออกมาถามชายชราคนนั้นว่าทำไมลูกสาวของฉันไม่มีชีวิตอย่างเดิมเล่าฉันไม่ได้บอกว่าสามารถทำให้มีชีวิตอย่างเดิมได้ชายชราตอบฉันบอกว่าฉันต่อสองท่อนให้เป็นท่อนเดียวต่างหากพูดแล้วชายชราก็รีบเดินไปสองคนผัวเมียก็ร้องไห้และช่วยกันยกศพออกมาจากกระท่อมจึงเห็นได้จากแสงดาวยามดึกว่าศพลูกสาวนั้นท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาเพราะชายชราเข้าไปต่อร่างสองท่อนในห้องมืดจึงเอาท่อนหางของปลาตัวใหญ่ต่อเข้าไปเพราะเข้าใจว่าเป็นร่างกายท่อนล่างของหญิงสาวชาวประมงสองคนผัวเมียนำศพลูกสาวลงเรือเพื่อไปทิ้งที่กลางทะเลก่อนทิ้งศพลงน้ำสองคนผัวเมียก็ร้องไห้แทบจะขาดใจและวิงวอนพระเจ้าขอให้ประทานชีวิตให้ลูกสาวคนเดียวของตนสองคนร้องไห้วิงวอนพระเจ้าหยุดจนสว่างก็ยังไม่เห็นลูกสาวกลับมีชีวิตอย่างเดิมจึงช่วยกันยกศพขึ้นค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำทะเลร่างนั้นจมลงไปใต้ผิวน้ำนิดหนึ่งแล้วทะลึ่งโผล่ขึ้นมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ว่ายน้ำห่างออกไปโดยร่างกายท่อนที่เป็นหางปลาพร้อมกับโบกมือลาด้วยเสียงร่าเริงอย่างยิ่งว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกลาก่อนนั่นคือนางเงือกตัวแรกของโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่พินิจพิจารณาคือบ่อเกิดแห่งความทุกข
0: ์พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวจากหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: อนไอศกรีม
1: งงงงงงงงไอติมมาแล้วครับปรุงปรุงปรุงปรุงไอติมมาแล้วครับ
2: พี่แกงไอติมมาแล้วเราไปซื้อกันเถอะ
3: เดี๋ยวพี่ไปเอาตังก่อนเก็บออมไว้ได้หลายบาทวันนี้พี่จะซื้อเลี้ยงก้อยเองนะ
2: ขอบคุณค่ะพี่แกงพี่แกงจะเอาไอติมรสอะไรล่ะ
3: พี่ชอบรสช็อกโกแลต
2: ก้อยชอบรสวานิลาแล้วทำไมต้องเรียกไอติมเพราะมันเป็นไอใช่ไหม
3: ไม่ใช่ถ้าเราจะเขียนให้ถูกต้องเขียนเป็นไอศกรีมเขียนสระไอไม้มาลายอ้ออ่างสอสันลากอไก่รอเรือสระอีมอม้าที่เขาพูดง่ายๆว่าไอติมนั่นแหละ
2: แปลกนะเขียนอะไรก็ไม่รู้แปลกๆดี
3: ก็เขาถ่ายเสียงจากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมจ้ะ
2: โอ้โหพี่ของเราเก่งจังเลย
0: ไอศกรีมเขียนสระไอไม้มาลายอ้ออ่างสอสลากอไก่รอเรือสระอีมอม้ามาจากคำว่าไอศกรีมในภาษาอังกฤษ
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1

0: ลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินไดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลง

0: ข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
2: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
1: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
6: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

ายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสกขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสกรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสกไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

เช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพิเศษที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพลางคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยให้ผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่ายสี่โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตูมตามด้วยความดีใจคิดไพล่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อยเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคล้ายคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลนคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไว้ให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็ง่วง

0: ินขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมร่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายข้าคำนวณฟืนผิดนึกว่าจะใช้เพียงพอตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอไอ้หมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเสว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆ กับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้ข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เองดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกขันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพร่ายคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสกหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพิเศษทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นแหละพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำ แล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคืองรอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลางผมเอื้อมมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รวบคู่รักแก๊งสแกมเมอร์หนีกลับไทยหลอกขายของออนไลน์โยง601คดีเสียหายกว่า23ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผบช.ก.และพลตำรวจตรีชนนัทสารถวัลย์แพทย์ผบก.ปอท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายชัดชัยอายุ27ปีและนางสาวสุภารัตน์อายุ31ปีความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอ้างยี่สืบเนื่องจากบก.ปอท.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเปิดร้านค้าออนไลน์สไตล์ไซเคิลซึ่งกลุ่มคนร้ายใช้ชื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาชักชวนประชาชนที่สนใจขายสินค้าให้มาเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของคนร้ายก่อนนำผู้เสียหายเข้าสู่กลุ่มสนทนาทางไลน์และเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อผู้เสียหายลงเชื่อกลุ่มคนร้ายจะสร้างสถานการณ์ให้มีบุคคลแสดงตนเป็นลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าก่อนอ้างว่าผู้เสียหายต้องลงทะเบียนร้านค้าเปิดการมองเห็นสร้างเครดิตหรือเติมเงินเข้าระบบจึงจะสามารถรับยอดขายและถอนเงินได้ผู้เสียหายหลงเชื่อโดยโอนเงินให้แก๊งสแกมเมอร์รวม25ครั้งเป็นเงินกว่า14ล้านบาทซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ปอท.ร่วมกับตม.เชียงแสนสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายชัดชัยและนางสาวสุภารัตน์ขณะกำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทยสอบถามนายชัดชัยรับว่าทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลและประสานงานทุกภาคส่วนของเครือข่ายสแกมเมอร์โดยกลางปี2568ทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นบอสคนจีนอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก่อนที่แก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าวจะย้ายไปประเทศลาวกรกฎาคมที่ผ่านมามีหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ในการหลอกลวงจัดหาบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินจากเหยื่อดูแลควบคุมสั่งการหัวหน้าทีมซึ่งเป็นผู้พูดคุยและหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินส่วนนางสาวสุภารัตน์ทำหน้าที่เป็นแอดมินคอยหาเหยื่อพูดคุยกับเหยื่อเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้กับหัวหน้าทีมเพื่อทำการหลอกลวงโดยการสอบสวนขยายผลดังกล่าวพบว่าแก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าวมีโครงสร้างการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือหลอกลวงการหาเหยื่อการรับเงินไปจนถึงการบริหารจัดการเงินที่ได้จากผู้เสียหายตรวจสอบบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากเหยื่อจำนวน548บัญชีและเว็บไซต์ที่ใช้ในการหลอกลวงตรวจสอบกับระบบรับจ้างออนไลน์พบความเชื่อมโยงอีก601คดีมูลค่าความเสียหายกว่า23ล้านบาทโดยพฤติการที่มักใช้หลอกลวงเหยื่อคือแก๊งสแกมเมอร์แอบอ้างหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หลอกทำงานออนไลน์หาได้เสริมสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์ปลอมหลอกลงทุนเทรดหุ้นไฮบริดสแกมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชักชวนให้ผู้เสียหายเปิดร้านหรือลงขายสินค้าออนไลน์ก่อนสร้างยอดสั่งซื้อปลอมและเรียกให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าสมัครสมาชิกค่าเปิดการมองเห็นร้านค้าการสร้างเครดิตร้านค้าหรือเงินสำรองหมุนเวียนเมื่อผู้เสียหายขอถอนเงินคนร้ายจะสร้างเงื่อนไขหรืออ้างข้อผิดพลาดให้โอนเพิ่มจนไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: วัสดีจ้าน้องต้น
1: พี่หนูครับวันนี
2: ้ผมขอหยุดงานสักครึ่งวันนะครับ
1: เพราะแต่เช้ามาเนี่ยผมเข้าห้องน้ำมา3รอบแล้ว
2: สงสัยจะท้องร่วงแน่เลยครับ
3: ถ้าท้องร่วงจริงพี่ว่าคงไม่ดีแน่ไปโรงพยาบาลเถอะ
0: ว่าแต่ว่าต้นไปกินอะไรมาถึงมีอาการอย่างนี
1: ้ก็เมื่อวานน่ะสิครับสงสัยผมจะทานส้มตำเผ็ดมากไปหน่อย
2: ก็เลยท้องร่วงแบบนี้ครับ
0: ถ้าทานส้มตำเผ็ดมากๆแค่นั้นเนี่ยพี่ว่าต้นน่าจะท้องเสียมากกว่านะ
2: แต่เอ๊ท้องเสียกับท้องร่วงมันไม่เหมือนกันหรอครับผมนึกว่ามันเหมือนกันซะอีก
3: ไม่เหมือนกันจ้ะ
0: ถ้าท้องเสียจะถ่ายอุจจาระกระปริบกระปรอยถ่ายบ่อยแล้วก็ถ่ายเหลวกว่าปกติอาจจะมีอาการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ร่วมด้วยแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักจ้ะมักเกิดจากการกินอาหารเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวมากเกินไปหรือกินอาหารผิดสำแดงทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นจึงถ่ายอุจจาระบ่อยส่วนท้องร่วงเป็นอาการท้องเดินอย่างแรงถ่ายอุจจาระบ่อยมากเหลวจนเป็นน้ำกลั้นอุจจาระแทบจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีพิษมากอย่างเช่นเชื้อซาโมเนลล่าหรือเชื้ออะฮิวาตักกะโรคแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งนะซึ่งใกล้เคียงกับสองคำแรกก็คือท้องเดินซึ่งเป็นการ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ล่ามภาษามือบอยยูโรมอนวิเค้กในสตูดิโอ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ
7: สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
6: แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเวทีนี้ให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงถึงศักยภาพนะครับและมาร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับแล้ววันนี้ฮะเราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วล่ะครับ
8: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับม่อนและยูโรนะคะผู้ที่ชนะรายการสื่อยอดนักสืบในซีซั่นที่2นี้นะคะในประเภทคนหูหนวกและคนตาบอดค่ะ
9: สำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะที่ม่อนและยูโรนะคะพาเราไปท่องเที่ยวในแบบฉบับคนพิการพาเที่ยวพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ
10: ได้ครับวิวีก็มีผมกับม่อนเนาะเป็นคนพิการทั้ง2คนก็จะได้เห็นนะคะว่าแล้วคนพิการก็สามารถไปเที่ยวได้เหมือนกันทีนี้ก็จะฝากถึงคนพิการที่อยู่ทางบ้านนะครับคนที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองออกมาเที่ยวอาจจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองมาประสบการณ์หรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ครับ
8: ใช่แล้วครับยูโรทุกคนเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวนะครับในที่สถานที่ต่างๆเนี่ยสนุกมากๆเลย
6: เอาละครับและตอนนี้นะครับความสนุกความมันรอเราอยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมพร้อมกันครับ
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ตึกสูงระฟ้าตั้งอยู่ใกล้ทะเลรูปปั้นทหารถือปืนรถ ATV หมวกกันน็อกอยู่ในตู้กระจกขึ้นตัวหนังสือ Blackwater King พัทยา
11: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอยู่นะครับเห็นป้ายบอกกิจกรรมบริเวณทางเข้าแล้วม่อนกับยูโรจะได้ทำกิจกรรมอย่างที่คิดไว้หรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
5: ม่อนยูโรต๊อกแต๊กยืนอยู่ด้านหน้าอาคาร
8: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ Blackwater King Shoot Club นะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทั้งขับ ATV ยิงธนูแล้วก็เล่นซิปไลน์นะครับกิจกรรมน่าสนุกทั้งนั้นเลย
10: โอ้ใช่ๆที่ฟังพี่ม่อนเล่ามาก็น่าตื่นเต้นจริงๆมันแบบกิจกรรมแบบเน้นการผจญภัยเนาะแล้วก็เป็นแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงที่นี่มี ATV ด้วยม่อนเคยขับ ATV เปล่า
8: ผมไม่เคยขับเลยอยากจะลองขับเหมือนกันเดี๋ยวอยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรขับเป็นไหมครับ
10: ไม่เคยขับไม่เป็นเหมือนกันเคยนั่งตอนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็อยากรู้เนาะว่ากิจกรรม ATV เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวน่าจะมีเจ้าที่แนะนำเราเนาะเราลองไปพูดคุยกับเจ้าที่ดีไหมครับมอนว่าเขาถึงเรื่องของการสอนการขับ ATV แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของเราด้วยเนาะ
5: มอนทำภาษามือว่าพร้อม
8: พร้อมก็ไปกันเลยครับ
10: ครับ
5: รถ ATV จอดเรียงกัน หมวกกันน็อกหลายขนาดในตู้กระจก
12: เรียกว่าที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจสุดท้าทายรออยู่นะครับแล้ว2หนุ่มจะได้ทำอะไรบ้างนะ
5: ยิงผมยาวยิงปืนจุกน้ำปลาใส่ตุ๊กตาที่วางเรียงชายเสื้อดำยิงธนูม่อนยูโรต็อกแต็กยืนอยู่กับเจ้าหน้าที
13: ่สวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่ปอแล้วนะครับพี่ปอก็จะเป็นผู้จัดการของที่นี่ครับผมนะครับชื่อม่อนนะครับผมเป็นคนหูหนวกครับ

0: มีกิจกรรมอะไรบ้างครับผม
1: ค่ะส่วนของเรานะคะกิจกรรมหลักๆก็คือจะเป็นการขับขี่ ATV นะคะที่สามารถใช้บริการได้นะคะก็เราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะมีหมวกมีสนับเข่าสนับศอกให้นะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะนอกจากนี้เนี่ยของเราก็จะมีธนูแล้วก็มีปืนจุกน้ำปลาที่คนพิการหรือว่าคนทุกๆคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้เหมือนกันก็ข้างหลังก็จะเป็นATV
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ปอครับแล้วพวกเรา2คนต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในการเล่น ATV หลักๆเลยนะคะที่จะต้องมีก็คือหมวกกันน็อกสนับมือหรือว่าสนับศอกนะคะแล้วก็เข่าสนับเข่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญนะคะต้องมีต้องใช้ทุกคนค่ะ
0: เรียกได้ว่าก็มีอุปกรณ์แบบคอยเซฟตี้เราด้วย
1: ใช่
0: ไม่ว่าใครที่มาเล่นก็จะมีอุปกรณ
1: ์
0: แบบนี้อยู่
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ฟังแล้วก็น่าสนใจน้องม่อนเดี๋ยวเราสองคนไปลองลุยกันเลยไหม
2: น่าสนใจมากครับไปกันเลย
0: เลยครับ
3: เพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นก็ตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยครับทั้งแขนทั้งเข่าทั้งหมวกเมื่อสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบแล้วก็ลุยกันเลยสิครับ
0: ชุดพร้อมเซฟตี้พร้อมใจพร้อมไปกันเลยครับ
3: ม่อนมากระซิบกับทีมงานว่าขอเป็นคนขับ ATV เองแล้วให้ยูโรเป็นคนสอนเรียกว่าสายลุยสายแอดเวนเจอร์ต้องยกให้เขาเลยล่ะขับขี่ปลอดภัยนะครับม่อนรื่นรื่น
4: ม่อนขับยูโรสอนขับผ่านทางเรียบทางเป็นหลุมขึ้นเนินลงเนิน
3: โอ้โหเรียกว่าลุยสุดแบบฉุดไม่อยู่เลยนะครับม่อนเชื่อแล้วว่าเป็นสายแอดเวนเจอร์จริงๆขับต่อไปอีกสักหน่อยม่อนก็ขับรถพาเลี้ยวเข้าไปดูว่าเป็นกรงอะไรนั่นๆๆพี่ๆเขามองเราตาแป๋วเลยนะครับม่อนพายูโรมาแวะถ่ายรูปกับพี่เสือดูไม่กลัวกันเลยนะครับ
4: ภาพนิ่งม่อนยูโรโพสท่าถ่ายรูปกับกรงเสือ
3: คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่ดีก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกท้าทายเป็นสายลุยของแท้ครับซึ่งคนพิการก็สามารถมาเล่นได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในความดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยให้อย่างดีเลยละครับ
4: มอนบนรถ ATV ชูกำปั้นมือซ้ายยูโรลองยิงธนูโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยจับมือ
3: ที่นี่ยังมีกิจกรรมยิงธนูและยิงปืนจุกน้ำปลาอีกด้วย2หนุ่มจะพลาดได้ไงล่ะครับ
0: รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วไม่รู้ว่าจะยิงโดนอะไรสักอย่างโดนเป้าหรือโดนกำแพงอาจจะให้ช่วยม่อนม่อนช่วยเล็ง
2: ได้เลยครับ
4: ยูโรงางลูกธนูออกมีเจ้าหน้าที่ช่วยจับคันธนูยูโรยิงธนูโดนที่เป้าสีน้ำตาลม่อนยิงธนูโดนที่เป้าสีดำ
3: ทั้งสองคนไม่มีใครพลาดสักกิจกรรมเลยนะครับเนี่ย
4: ที่โซนยิงปืนจุกน้ำปลาม่อนถือปืนเล็งยิงตุ๊กตายูโรลองยิงปืนมีเจ้าหน้าที่ช่วยสอน
0: ใส่ลงหัว
5: ใช่ไหมใช่ก็แน่นๆโอเคเราก็จับปุ๊บเอาเข้าศอกนิ้วเข้ากรงใกล้มือศอกนิ้วโอ้โดน
4: ม่อนยูโรสนุกกับการยิงปืนจุกน้ำปลา
3: เรียกได้ว่าทั้งม่อนและยูโรได้ลองทำเกือบจะทุกกิจกรรมของที่นี่เลยนะครับทั้งยิงธนูยิงปืนจุกน้ำปลาหรือจะขับ ATV สุดมันว่าแต่จุใจแล้วหรือยังนะ
4: ม่อนยูโรต๊อกแต๊กยืนอยู่กับพี่ปอ
0: วันนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณพี่ปอมากๆเลยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบ็กวอเตอร์คิงชูตคลับนะครับที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งการแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็การดูแลความปลอดภัยก็ขอขอบคุณปอด้วยนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะสำหรับปอนะคะก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะก็สนามของเรานะคะก็มียินดีรับทุกๆคนนะคะทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนพิการคนแก่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการของสนามเราได้นะคะยินดีค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับผมก็อยากจะบอกนะเชิญชวนคนพิการทุกคนนะครับอยากให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็คือสนุกและท้าทายมากอยากให้ทุกคนลองมาดูแบบพวกผม2คนนะครับ
0: ใช่เลยครับม่อนก็ผมอยากแชร์ในมุมของผมเนาะคือถึงแม้ผมจะไม่สามารถมองเห็นเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถประสบสัมผัสถึงประสบการณ์ในการเล่น ATV อย่างเงี้ย ได้สัมผัสถึงเวลาขึ้นเนินลงเนินแล้วก็รู้สึกได้หรือว่าการยิงธนูอย่างเงี้ยครับเราก็ถึงเราจะไม่เห็นเป้าก็จะมีพี่ๆทีมงานที่

0: ขอช่วยแนะนำแล้วก็ขอช่วยเล็งแล้วก็ได้สัมผัสถึงแบบแรงดึงของคันธนูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าก็ที่ดีแล้วก็ประทับใจมากเลยครับ
1: ยูโรครับกิจกรรมของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวกันต่อว่าแต่จะไปที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยได้บอกทางทีมงานไว้แล้วยูโรรู้ไหม
0: เออลอมอนรู้หรอไปที่ไหน
2: ต๊อกแต๊กทำภาษามือให้ม่อน
1: เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปเดินรับลมกันดีที่ไหนนะ
0: จะที่ไหนก็ไม่รู้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเลยด้วยกันนะครับไปครับ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
3: โอ้โหแอบอิจฉาเบาๆ
4: ใช่ค่ะพี่บอยเพราะว่าพี่วีฟังจากเสียงแล้วก็นึกภาพตามนะคะดูแบบสนุกตื่นเต้นน่าดูเลยที่สำคัญดูเหมือน2คนนี้เนี่ยเขาไม่กลัวกังวลใดๆเลยด้วย
0: ครับก็เรียกว่ากลัวไหมก็เรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าเพราะว่าแบบพอถึง ATV เนี่ยมันจะมีเป็นเนินใช่ครับพอม่อนขึ้นเนินปุ๊บแล้วเหมือนเร่งไม่ขึ้นมันก็บิดวุ่นก็ทำให้แบบข้างหลังพอมันขึ้นไปตัวเราก็ก็โยกไงครับก็รู้สึกว่าก็เสียวๆเหมือนกันครับทีนี้นอกเหนือจากเนี้ยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้วยในการเล่น ATV ก็จะมีหมวกเนาะเป็นหมวกเซฟตี้ประดับศอกประดับเข่าแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของการยิงธนูนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยเขาจะสอนว่าการยิงธนูที่ถูกต้องเป็นยังไงและปลอดภัยกับตัวเราด้วยแล้วก็การยิงปืนจุกน้ำปลาเมื่อกี้ครับก็สอนวิธีการยิงแล้วคือได้เอาง่ายคือเราได้สัมผัสได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในที่ท่องเที่ยวตรงที่นี้ได้เลยครับ
3: แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อสักครู่นี้เห็นม่อนขับ ATV อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของม่อนหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช
3: ่เอาจริง
1: ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
3: เหรอเดี๋ยว
1: คือเคยเห็นแต่แบบตามทีวีตามที่ดำที่เขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่ะมันจะเหมือนกันไม่นานเงี้ยแต่จริงๆผมมีประสบการณ์ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่ว่า ATV เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ว่าพี่ๆเขาก็จะแนะนำนะครับขั้นตอนการขับขี่ว่าทำยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วผมเนี่ยตอนแรกอ่ะตลกมากเลยครับคือผมตอนแรกผมสตาร์ทแล้วมันออกตัวไม่ได้เพราะว่าผมมาลืมเข้าเกียร
3: ์
1: ก็พยายามมาลองจับเทคนิควิธีการว่าทำยังไงอะไรเงี้ยครับยูโรก็พายูโรซ้อนท้ายไปด้วยแล้วก็ตอนขึ้นเนินเนี่ยครับก็มันไม่ขึ้นนะครับเนินมันไม่ขึ้นผมก็เลยต้องเร่งเลยอาจจะมีจังหวะที่แบบหวาดเสียวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองดูว่าเราจะทำยังไงนะตอนที่ลงขึ้นเนินลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงโคลนอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันไม่กระเด็นแต่สุดท้ายก็กระเด็นใส่ยูโรเหมือนเดิมก็เลยก็อยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรรู้สึกยังไงตื่นเต้นมั้งไหมตอนนั้นก็ได้คุยกันยูโรบอกไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปต่ออ
4: ๋อค่ะแล้วยูโรล่ะคะเขาขับซิ่งไหมคะความรู้สึกเรา
0: ก็เรียกได้ว่าบิดเต็มที่แหละครับ
4: พอล
0: งพอจังหวะลงน้ำครับเหมือนเบรกไม่ทันลงปุ้มน้ำกระจายเปียกเลยเรียกว่าเปียกกางเกงเปียกอะไรวะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากคร
4: ับ
1: โหดูแล้วสนุกสนานมากเลยนะคะเอ๊แต่ว่ากิจกรรมยังไม่จบใช่ไหมคะใช่แล้วครับยังมีกิจกรรมต่ออีกนะครับที่พัทยาเนี่ยมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่อยากให้ทุกคนติดตามดูต่อนะครับ
3: เอาละครับจะไปที่ไหนเราตามม่อนกับยูโรไปดูพร้อมกันครับ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2รถวิ่งไปบนถนน
5: เราเดินทางต่อประมาณ30นาทีก็มาถึงหาดสวยๆที่พัทยาแล้วล่ะครับหาดยามเย็นที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยและที่นี่คนพิการก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางลาดทางชันที่จอดรถคนพิการทางเดินเป็นระเบียบป้ายบอกทางมากมาย
6: แล้วก็ไลฟ์การ์ดที่พร้อมดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่หาดพัทยาและหาดจอมเทียนด้วยครับ
2: ขึ้นตัวหนังสือหาดจอมเทียน
6: และกิจกรรมทางน้ำยอดฮิตของที่นี่ก็คือการเล่นพาราเซลลิงอย่างที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี
2: ้คนเล่นพาราเซลลิงคนลอยอยู่บนฟ้า
6: หรือจะเป็นเจ็ตสกี
2: คนขับเจ็ตสกีกระทบกับคลื่น
7: หรือจะเป็นเล่นน้ำถ่ายรูปชิวๆ
6: เหมือนที่สองหนุ่มของเรากำลังซึมซับบรรยากาศกันอยู่นี่แหละครับ
2: มอนถ่ายรูปเซลฟี่กับยูโรที่ชายหาดยามเย็นขึ้นกราฟิกภาพนิ่งในรูปแบบโพลารอยมอนและยูโรถ่ายรูปเซลฟี่ในท่าทางต่างๆยูโรเกาะแขนมอนเดินไปตามชายหาด

0: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็อยู่กันที่หาดนะครับหาดจอมเทียนครับที่พัทยาตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนะโหนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำเลยมีพารามอเตอร์มีขี่เจ็ตสกีโอ้โหครบเครื่องมากแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันใต้ต้นมะพร้าวนะคะแต่ว่าก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยจะเรียงตามถนนไปยาวๆเลย
1: นะครับว่าเรียกได้ว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงแบบไอเย็นของทะเลที่แบบโชยมาเนาะแล้วก็กลิ่นของทะเลแล้วก็เสียงคลื่นเนี่ยที่กระชับชายหาดนะครับมันทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากถึงเพื่อนๆคนพิการนะครับที่หาดจอมเทียนพัทยาครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการให้ก็คือจะเป็นทางลาดราวจับแล้วก็เบลบ็อกนะครับที่เพื่อนๆคนพิการคนไหนที่อยากมาเที่ยวมาพักผ่อนอยากมาผ่อนคลายอารมณ์เราเจอความวุ่นวายมาเราอยากมาชิลๆที่นี่ก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เลยครับ
2: ม่อนทำภาษามือ
0: วันนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมกันมาทั้งวันเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับยูโรรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกได้ใช้แบบพลังเนาะว่าเราไปทำกิจกรรมมาเรื่องรถ ATV แล้วก็ยิงธนูแล้วก็มาที่หาดเนี่ยมีการเดินแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกครับแล้วรู้สึกว่าได้เหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยแล้วสำหรับม่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมก็คิดคล้ายๆกับยูโรนะคะความรู้สึกของผมวันนี้คือสนุกมากสนุกแบบล้นเลยแล้วผมเนี่ยคิดว่าถ้าแบบผมอยากจะเป็นตัวแทนของคนพิการด้วยเหมือนไปแนะนำเพื่อนคนพิการน้องว่าคือเราอ่ะมีโอกาสที่จะไปออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวไปดูเหมือนกิจกรรมเหมือนที่เราสองคนทำอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้องอย่ากลัวว่ามันจะอันตราย
1: ใช่เลยครับม่อนก็สำหรับทริปนี้ของเราสองคนยูโรกับม่อนนะครับก็อยากขอขอบคุณรายการสื่อยอดหนังสือครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราสองคนมาเที่ยวลองมาเที่ยวด้วยกันดูเนาะก็คือสุดท้ายผมก็อยากบอกกับคนพิการหลายๆคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับก็คนพิการคนไหนที่รู้สึกว่าลองดูรายการเราแล้วรู้สึกว่าที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันสนุกมากๆเลยมีทั้งสวนนงนุชมีทั้งสวนน้ำมีทั้งกิจกรรมประจนภัยหรือว่าเที่ยวทะเลครับก็อยากลองเชิญชวนให้มาเที่ยวดูมาลองมาใช้ชีวิตดูครับลองมาทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำดูแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากแชร์ว่าการที่เรามาเที่ยวกันสองคนเนี่ยมันก็มีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผมแบบมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าม่อนเนี่ยไม่ได้ยินทำให้ตรงเนี้ยก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถใช้ความพยายามที่จะสื่อสารกันนะครับว่าเราจะสื่อสารกันยังไงแบบเราไปเที่ยวด้วยกันได้ตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเราพยายามหรือว่าถ้าเราเข้าใจในข้อจำกัดของความพิการนะครับเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับตรงนี้ก็อยากฝากถึงทุกคนด้วยครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ม่อนยูโรต๊อกแต๊กโบกมือให้ผู้ชมกราฟิกภาพนิ่งม่อนยูโรถ่ายรูปคู่กันที่สวนนงนุชสวนน้ำและทะเลต๊อกแต๊กบอยบุญรอดพี่ต่อยูโรม่อนบัวบุญวิและเค้กบนเวทีพร้อมกัน
3: บอกเลยว่าวันนี้เวทีของเรานั้นดูเล็กไปถนัดตาครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการรวมตัวทั้งผู้เข้าแข่งขันแล้วก็พิธีกรทั้ง4ประเภทเอาไว้เอางี้ดีกว่าผู้แข่งขันฮะแต่ละท่านอยากจะบอกอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็คนพิการทั่วทั้งประเทศไหมฮะในซีซั่นนี้ครับ
4: ครับเริ่มจากพี่ต่อก่อนเลยครับผม
5: ครับตรงนี้นะครับวันแรกที่ผมออดิชันมาวันที่มาออดิชันผมจำได้เลยว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะผ่านถึงรอบไหนไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงวันนี้เลยอยากฝากไว้สองคำครับคำว่าไม่ได้ทำกับทำไม่ได้ครับคล้ายๆกันนะครับแต่ลองสังเกตดูดีไม่ได้ทำมันทำมาพัฒนาให้ทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยสู้เลยครับสุดท้ายอยากฝากขอบคุณให้แบบสนับสนุนรายการนี้เกิดขึ้นในคนพิการได้มีการออกแสดงออกเนี่ยครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณพี่ต่อครับผม
6: ครับผม
7: เจอพี่ตุ้งเลยค่ะ
8: ครับอย่างแรกผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ผมเลือกตัดสินใจมาในรายการนี้ครับผมรู้สึกว่าการที่ผมมาในรายการนี้ผมได้ทลายกำแพงระหว่างคนพิการและคนไม่พิการแล้วก็ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วครับว่าคนพิการสามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนคนทั่วไปครับโดยเฉพาะคนพิการอย่างผมนะที่เกี่ยวข้องกับสมองระบบประสาทเนี่ย ก็มองว่าไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นว่าผมสามารถทำได้หนึ่งคนเลือกไปครับสุดท้ายนี่ผมก็อยากขอความร่วมขอส่งถึงหน่วยงานนะครับคือผมอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ถ้าเขาเห็นว่าผมทำอะไรได้เนี่ยขอรบกวนช่วยเปิดตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ผมในการมาเพียรผมได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ละม่อนล่ะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคนพิการหรืออยากฝากอะไรคะเชิญค่ะผมนะครับก็อยากบอกคนพิการสำคัญเนี่ยรายการสื่อยอดนักสืบของเราเนี่ยครับมีประโยชน์แล้วก็มีกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความศักยภาพของตัวเองคนพิการเนี่ยสามารถทำได้และผมอยากฝากบอกทุกคนเลยครับว่าให้ช่วยการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยครับ
6: ค่ะและยูโรล่ะคะอยากฝากอะไรบ้างคะ
1: ครับสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนาะคือปัจจุบันนะครับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่ทำให้อาจจะเป็นภัยต่อเราได้เช่นเฟกนิวหรือว่าการโจรกรรมออนไลน์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ครับคือจะบอกว่ามิจฉาชีพเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเนาะว่าใครจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเขาเอาหมดนะครับตรงนี้ก็อยากฝากทุกคนเป็นคนพิการด้วยหรือว่าคนไม่พิการด้วยครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ก็อยากให้มีสติแล้วก็หาความรู้ให้เยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
3: นะครับนี่ถือว่าเป็นความในใจของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนนะครับที่ขาดไปไม่ได้นี่ฮะพิธีกรผู้ทำหน้าที่ในแต่ละประเภทครับวันนี้เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงคนพิการทั่วทั้งประเทศบ้างไหมเริ่มที่ข้างๆผมก่อนเลยนะบุญรอดจ๋ายังไงบ้างเอ่ยเรา
4: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ครับแล้วรู้สึกว่ารายการเนี้ยเป็นกระบอกเนื้อเล็กที่ทำให้คนแบบเข้าใจความพิการแล้วเข้าใจคนพิการในสังคมไทยมากขึ้นด้วยครับผม
3: พูดดีมากพี่วิครับเชิญครับ
9: ค่ะของพี่นี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากซีซั่น1นะคะก็อยากบอกว่ารายการนี้เป็นรายการแรกและรายการเดียวจริงๆพี่บอยที่เหมือนที่เราพูดกันทุก EP ว่าเป็นรายการแรกและรายการเดียวเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนพิการอย่างพวกเราเนี่ยค่ะได้มาแสดงความสามารถก็ดีโชว์ความรู้ที่เรามีนะคะออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราแบบก็มีดีนะคะจนพี่วิก็ได้เป็นผู้ชนะในซีซั่น1จนมาซีซั่น2ก็ได้รับโอกาสจากรายการนี้อีกให้เรากลับมายืนตรงนี้ซึ่งโอกาสตรงนี้ค่ะถามว่าในวันที่เรากลับมาเป็นคนพิการแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงจะได้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณรายการสื่อยอดนักสืบทั้งซีซั่น1และซีซั่น2มากๆนะคะที่ให้โอกาสดีๆในวันที่เราเป็นคนพิการแล้วก็ตื่นตันใจค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ทำบทบาทพิธีกรรอบนี้ค่ะ
3: ยอดครับผมขอบคุณพี่วิด้วยนะครับผมน้องบัวบุญจ๋าอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับลูก
10: ทุกคนทั้งบ้านค่ะขอเชียร์สื่อยอดนักสืบด้วยนะคะแล้วก็กำลังใจช่วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: เรียกว่าช่วยกันเชียร์ในซีซั่น3นะฮะซีซั่นหน้าเลยนะครับผมสุดท้ายครับผมเค้กครับ
0: ค่ะเค้กนะคะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากจะขอขอบคุณนะคะทางรายการสื่อยอดนักสืบนะคะซีซั่น2นี้ที่ได้เชิญเค้กนะคะเข้ามาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะและอยากฝากถึงคนพิการนะคะทุกๆคนเลยอยากให้ติดตามทางเพจของรายการนะคะสื่อยอดนักสืบนะคะเพราะว่าในเพจเนี่ยมีความรู้ต่างๆด้วยอยากฝากทุกคนเลยค่ะ
3: ครับผมขอบคุณเค้กด้วยนะครับผมต้องขอบคุณพิธีกรคู่ผมทั้ง4ท่านด้วยนะครับสำหรับผมในวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเพราะทุกคนนั้นได้พูดแทนผมไปหมดแล้วนะฮะและเราเชื่อว่าเราใช้พื้นที่สื่อเล็กๆตรงนี้นะครับในการที่จะผลักดันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทั่วทั้งประเทศไทยให้ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับผมและจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ สรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
19: Play Store และ App Store
20: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
21: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
22: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-2399 3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็วันนี้ยังคงอยู่ในซีรีส์ของ CEO Vision นะครับซึ่งเป็นวิชาเลือกของนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์นะเทอมนี้เนี่ยจบไปแล้วนะมีคนลงทะเบียนมาเป็นประวัติการเลย120กว่าคนกับ130กว่าคนมั้งถือว่าเป็นข้อที่1นะผมว่าเท่าที่ผมเคยเจอนะเป็นคลาสที่ใหญ่ที่สุดของ MBA ธรรมศาสตร์นะครับทั้งวิชาบังคับวิชาเลือกเลยเป็นคลาสหมายถึงว่าในห้องเดียวกันคือวิชาบังคับมันทุกคนเรียนหมดอยู่แล้วแต่ว่ามันแบ่งเป็น4เซกชันอันนี้เป็นวิชาเลือกเนาะซึ่งมีคนเรียนเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเลยนะครับจะอยากจะพูดว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้นะอันที่สองคือเราก็ได้รับเกียรติเนาะจาก CEO จากผู้นำองค์กรหลายๆท่านแล้วท่านก็มาบรรยายให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยผมก็เข้าฟังทุกครั้งแล้วก็จดข้อคิดมาก็เอามาโพสต์ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือนำมาพูดอยู่ในNopadon Story Podcast ในรายการ MBA Weekly นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะนำเอาข้อคิดของ CEO อีกท่านหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับท่านนี้คือคุณช้างน้อยกุญชรณอยุธยานะครับซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Cloud and Cloud จำกัดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ The Cloud นะจริงๆท่านเป็นคนที่อยู่ในวงการสื่อนะทำสื่อจัดรายการวิทยุแล้วก็ร่วมงานกับทีมงานของอเดนะทุกคนก็คงรู้จักนะคุณช้างน้อยเนี่ยก็ให้เกียรติ MBA ธรรมศาสตร์นะครับได้มาบรรยายแล้วผมก็ได้ข้อคิดอยู่เยอะทีเดียวนะคิดว่าอาจจะขอจัดเป็น2ตอนนะ2ตอนสำหรับข้อคิดที่ได้จากคุณช้างน้อยนะข้อแรกนะคุณช้างน้อยเล่าชีวิตคุณช้างน้อยให้ฟังในรั้วมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคุณช้างน้อยเนี่ยทำกิจกรรมเยอะมากแล้วคุณช้างน้อยก็แนะนำเลยจริงๆนักศึกษา MBA ก็เป็นญาโทแล้วแหละแต่ก็ถึงเป็นญาโทก็ตามคุณช้างน้อยบอกในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีกิจกรรมหลายอย่างให้เราได้ทำนะคุณช้างน้อยก็ได้ทำกิจกรรมเชียร์ได้เป็นประธานเชียร์ได้อะไรหลายๆอย่างนะซึ่งผมต่อยอดให้นะว่าการเรียนหนังสือเนี่ยคือมันต้องเรียนแน่นอนต้องเน้นวิชาการแน่นอนต้องอ่านหนังสือสอบแน่นอนแต่ว่าไหนๆเราไปอยู่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอยากให้แบ่งเวลานะทำกิจกรรมที่เราชอบที่เราสนใจนะเพราะเราจะได้เพื่อนเราจะได้ประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยผมไม่ได้บอกว่าถ้ากิจกรรมก็ทำแล้วโดดเรียนเลยไม่ต้องเรียนเนี่ยอันนั้นก็เกินไปหรือถ้าเรียนแล้วฉันก็จะไม่ทำกิจกรรมเลยก็จะขาดโอกาสไปวันก่อนนี่มีนักศึกษามาหากำลังผมเป็นคนเขียน recommendation ให้เขาไปต่างประเทศนะครับเขาบอกอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมผมก็บอกว่าดีใจด้วยแล้วก็เรียนให้เต็มที่แต่ผมอยากให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะอุตส่าห์ไปอยู่ต่างประเทศแล้วอย่าให้อยู่แต่ห้องสมุดอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้พูดว่างั้นไม่ต้องอ่านหนังสือเลยไปเที่ยวอย่างเดียวไปทำกิจกรรมอย่างเดียวคึดหาบาลานซ์ให้เจอหาจุดสมดุลสมดุลไม่ได้แปลว่า50-50ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดอันแรกนะครับข้อ2นะคุณช้างน้อยบอกว่าถ้าเราเตรียมพร้อมเนี่ยเราจะคว้าโอกาสได้เมื่อมาถึงจริงนะครับคือบางทีเราต้องมีการเตรียมพร้อมครับถ้าเราไม่เตรียมเนี่ยมีโอกาสก็ทำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างอยากจะไปทำงานต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษบางคนก็คิดว่าเอาไว้มีโอกาสก่อนถ้าคิดว่าจะไปเมื่อไหร่เราค่อยไปฝึกภาษาอังกฤษดีกว่าปรากฏว่าหัวหน้าวันหนึ่งหัวหน้าเรียกไปบอกว่าตำแหน่งสาขาต่างประเทศว่างผมจะส่งคุณไปส่งเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าไม่ทันไงภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้ฝึกแค่เดือนเดียวแล้วจะพูดคล่องเลยไงเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือถ้าเรามีความฝันอยากจะไปทำงานต่างประเทศตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเลยหัวหน้าก็ไม่เห็นจะเรียกเลยแล้วก็สาขาต่างประเทศคนก็มีคนอยู่ตามปกติเนี่ยคุณเรียนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆเลยครับคุณเตรียมพร้อมไหมเมื่อมีโอกาสหัวหน้าบอกเดือนหน้าไปได้ไหมได้เลยครับเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆเรื่องนะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะการเตรียมพร้อมเนี่ยบางทีมันยังไม่เห็นโอกาสหรอกแต่เตรียมไว้ก่อนไม่เสียหายแน่นอนดีกว่าไม่เตรียมแน่นอนข้อ3ทำงานอย่ามองด้านเดียวฮะในหลายๆงานเลยนะครับงานธุรกิจถ้าสมมติเรามองเรื่องกำไรอย่างเดียวก็เป็นธุรกิจที่บางทีไปทำร้ายสังคม ลูกค้าไม่ชอบพนักงานไม่ชอบนี่คือมองด้านเดียวหรือแม้กระทั่งผมนึกถึงเรื่องการต่อรองนะส่วนใหญ่การต่อรองเราจะมองแค่ประโยชน์ของเรานะเออทำยังไงให้ฉันได้ประโยชน์ส่วนแกจะเสียประโยชน์ยังไงฉันไม่สนหรอกฉันจะเอาเปรียบแกอย่างเดียวส่วนใหญ่ต่อรองแบบนี้ไม่ค่อยสำเร็จนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ยอมนี่ทำไงให้ฉันคุณได้ผมเสียเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ต้องการให้เขาได้เราเสียมันก็ไม่จบแต่ถ้าเราเกิดเรามองสองด้านนะเออเราได้แล้วเขาต้องได้ด้วยทำยังไงอย่างนี้ต่อรองจบง่ายข้อ4ในวิกฤตมีโอกาสเสมอผมจำได้นะตอนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งผมสนใจเรื่องการลงทุนมากๆอ่านหนังสือเรื่องการลงทุนมากๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ว่าเราได้ยินดร.นิเวศลงทุนในปียุคหลังฟองสบู่แตก1997-1998อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเขาโชคดีจังเลยตอนนี้หุ้นมันขึ้นมาตั้งเยอะแล้วเรามาซื้อหุ้นตอนนี้มันช้าไปแล้วรู้งี้เราซื้อตอน1997-1998ดีกว่าแต่พอเวลามันผ่านไปเกิดวิกฤตอีกแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส2008ตอนนั้นไม่มีใครกล้าซื้อนะครับโหมันลนลงไม่ซื้อเลยครับวิกฤตเราก็บนแต่วิกฤตเนี่ยแต่พอเวลาผ่านไปพอวิกฤตตรงนั้นวิกฤตทุกวิกฤตผ่านไปหมดพอผ่านไปย้อนมาคิดอีกแล้วทำไมตอนยุค2008ไม่ซื้อหุ้นนะถ้าซื้อหุ้นตอนนี้ป่านนี้รวยไปแล้วคือจริงๆทุกวิกฤตมันมีโอกาสผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องซื้อหุ้นตอนวิกฤตเท่านั้นนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยต้องพิจารณาด้วยแต่พอยต์ของผมคือว่าช่วงวิกฤตคนมักจะไม่ค่อยเห็นโอกาสเพราะมันโฟกัสกับวิกฤตเอาตัวรอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีโอกาสหลายๆอย่างซ่อนอยู่ตอนนี้ผมก็จะยังไม่รู้นะแล้วแต่อุตสาหกรรมบางคนก็บอกว่าปีนี้หนักมากปีนี้วิกฤตอะไรเงี้ยก็อาจจะจริงในอุตสาหกรรมนั้นๆแต่ก็ฝากไว้ฮะว่ามันอาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่เช่นเดียวกันนะครับข้อ5ครับทุกสิ่งมีทางเลือกครับบางคนบอกไม่มีครับจริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่าเราแค่ยอมรับคอนซีเควนซ์หรือผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างผมว่าผมต้องไปทำงานทั้งวันผมไม่มีทางเลือกจริงๆคุณมีทางนะครับคุณลาออกวันนี้ก็ยังได้ไม่มีใครบังคับให้คุณอยู่อาจารย์พูดง่ายสิออกมามันก็มีบ้านมีรถที่ต้องผ่อนเดี๋ยวก็โดนยึดใช่ไงครับคุณถึงทำต่อไงแต่คุณไม่ใช่คุณไม่มีทางเลือกคุณมีไงแต่คุณรู้สึกว่าผลลัพธ์จากการลาออกเนี่ยมันหนักกว่าการอยู่ต่อแล้วไม่ค่อยชอบถูกไหมล่ะเพราะนั้นจริงๆเรามีทางเลือกไม่ใช่ไม่มีแล้วจริงๆลาออกไปจริงๆคุณก็ยังมีอีกหลายทางเลือกว่าคุณจะไปทำงานอะไรยังไงแบบไหนเพราะนั้นทุกอย่างหรือทุกสิ่งมันมีทางเลือกเพียงแต่ถ้าคุณประเมินแล้วเฮ้ยมันเสี่ยงไปอาจารย์ออกมาเดี๋ยวบ้านโดนยึดรถโดนยึดลูกไม่ได้เรียนหนังสือผมต้องทนทำงานต่อก็ไม่ว่ากันก็ไม่ได้ผิดแต่คุณมีทางเลือกแต่คุณไม่เลือกทางนี้ก็เข้าใจได้ข้อ6ครับคุณช้างน้อยทำคล้ายๆงานเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือคอมมูนิตี้กาแฟแล้วคุณช้างน้อยก็ถามคำถามหนึ่งขึ้นมาครับบอกว่าถ้าในเรื่องคอมมูนิตี้กาแฟเนี่ยคิดว่าคนไหนสำคัญสุดซึ่งคนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ผู้ผลิตกาแฟเมล็ดกาแฟหรือแบรนด์บริษัทที่ขายกาแฟคนที่สำคัญที่สุดในคอมมูนิตี้กาแฟคือคนดื่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำคอมมูนิตี้เรื่องไหนก็ตามคอมมูนิตี้ก็คือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเราต้องรู้ว่าใครคือคีย์เพลเยอร์แน่นอนทุกคนก็มีส่วนแหละไม่มีคนผลิตกาแฟไม่มีคนปลูกเมล็ดกาแฟมันก็ไม่มีกาแฟเข้าใจแต่ว่าใครคือคนหลักซึ่งคุณช้างน้อยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องกาแฟเนี่ยก็จะเป็นคนดื่มข้อ7ครับถ้าอยากหาโอกาสทางธุรกิจเนี่ยให้มองสิ่งที่สังคมยังไม่มีหรือความต้องการการแก้ไขคืออะไรผมชอบอันนี้นะครับคือบางทีเราแห่ตามกระแสมากเกินไปเฮ้ยเขาทำมีอยู่ช่วงหนึ่งชานมไข่มุกฮิตทำตามไม่หมดเลยแล้วสุดท้ายคนทำตามทีหลังมักจะเจ๊งอ่ะเพราะว่ามันโอเวอร์สปายคือมันมีเยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดเราไปลองดูนะเอ๊ะตอนเนี้ยสิ่งที่สังคมยังไม่มีคืออะไร หรือความต้องการหรือมันมีความต้องการบางอย่างอันเม็ดนี้เนี่ยอะไรนะตอนนี้คนต้องการมากแต่ยังไม่ค่อยมีคนคืออาจจะไม่ต้องถึงกับไม่มีเลยแต่มีน้อยอ่ะมีน้อยความต้องการอ่ะเราอยากแก้ไขเรื่องถ้าเป็นตัวเราเราอยากจะแก้ไขเรื่องอะไรนะอันเนี้ยจะเจอโอกาสทางธุรกิจผมว่าลองไปคิดในมุมของธุรกิจของแต่ละคนดูกันได้นะครับข้อ8นะครับคุณช้างน้อยบอกว่าแบรนดิ้งเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ใหญ่ฮะต้นไม้ใหญ่เนี่ยคนเห็นแล้วเป็นไงอยากเดินเข้าไปพักร่มอยากเดินเข้าไปหาเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมแลนด์มาร์คมันเหมือนกับมันเป็นจุดเด่นเนี่ยถ้าบางทีอยากไปถ่ายรูปด้วยซ้ำนะถ้าต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมก็เหมือนกับแบรนด์นะครับถ้าแบรนด์ดีเนี่ยจะดึงดูดคนเข้ามาเองครับเพราะนั้นผมมองทั้งสองมุมนะเอาเป็นคอร์ปอเรทแบรนด์ก่อนนะคอร์ปอเรทแบรนด์ก็คือแบรนด์ขององค์กรเนี่ยบางทีเราซื้อของบางเรื่องเนี่ยคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าวัตถุดิบมันคืออะไรแบบไหนแต่คุณรู้ว่าแบรนด์เนี้ยเชื่อถือได้เอาเลยหรือ personal brand personal ก็คือตัวเราแบรนด์ของตัวเราคือเราอาจจะไม่มีโลโก้อะไรแบบนี้นะแต่ทุกคนมีคาแรคเตอร์โอ้ถ้าเป็นคนนี้เชื่อถือได้อย่างเงี้ยจะดึงดูดคนเข้ามาเองครับเราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรเลยโอ้ถ้าเป็นอาจารย์คนนี้สอนไปเรียนเถอะเขาเก่งเฮ้ยคนนี้ดีมากคนนี้ดีมากคุณไม่ต้องกลัวเลยคนเนี้ยคุณแบรนด์คุณดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างแบรนด์แต่แบรนด์เนี่ยมันเฟกไม่ได้นะครับถ้าเฟกเนี่ยคนนี้เชื่อถือได้แต่จริงๆคุณเป็นคนโกงเดี๋ยวมันก็เน่าออกมาครับมันก็จะเป็นแบรนด์ไม่ดีนะครับข้อ9นะครับการมองโลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันเนี้ยถ้าเราตระหนักรู้เนี่ยนะมันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตได้ง่ายขึ้นความทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าเรามองโลกต่างกันนะฮะเอาอันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ผมพูดถึงเรื่องเจนแล้วกันนะตอนนี้ผมเห็นดราม่าอยู่เยอะแต่ผมก็ค่อยได้อ่านอะอย่างที่ผมบอกอะเดี๋ยวนี้นะอันแทรกนิดนึงนะเวลาเห็นข่าวดราม่าเนี่ยผมปัดทิ้งเลยมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนแบบอาหารขยะผมคิดแบบนั้นจริงๆเลยนะแต่มันเป็นขยะสมองบางทีหลุดเข้าไปอ่านเหมือนกันมันมีความรู้สึกเหมือนผมกินของหวานมากๆอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันนะคือมันเริ่มมีเขาเรียกว่า health conscious ก็คือความตระหนักรู้ถึงสุขภาพอ่ะถ้าเรื่องการกินเนี่ยพอเดี๋ยวนี้พอกินอะไรมันหวานจัดๆเนี่ยผมจะหยุดเลยผมรู้สึกว่ามันเอายาพิษเข้าร่างกายผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับงดหวานเลยนะก็มีบ้างแต่ว่าถ้ามันจัดๆจริงผมยาพิษบางทีแม็กเผื่อคนอื่นด้วยนะบางทีอ่ะจะซื้อของอ่ะวันนี้ซื้อขนมไปฝากภรรยาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันหวานมากซื้อยาพิษให้เขาบอกว่าอะไรเงี้ยเหมือนกันผมกำลังกลับมาที่ข่าวขยะอ่ะบางทีอ่านแล้วก็มันเว้ยอะไรเงี้ยคนนี้ด่าคนนั้นด่าคนนี้โอ้โหสะใจแต่พอนิดเดียวเนี่ยมันเกิดการตระหนักรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยขยะสมองว่ะสมองเราไม่สะโพจะต้องไปกินอาหารพวกนี้กลับมาเมื่อกี้เล่าซะยาวเลยเจนที่ตอนนี้มีดราม่ากันคือมีคนว่าเจนซีบางทีผู้ประกอบการเองเจ้าของกิจการซึ่งเป็นเจน X หรือไม่ก็เจน Y เนี่ยก็บอกว่าเจนซีเป็นเด็กไม่ได้เรื่องเป็นเด็กที่ถ้าสมัยรุ่นพ่อแม่ผมใช้ก็เขาใช้ก็เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำงานไม่อดทนเรียกร้องเอานู่นเอานี่จะเอาเวิร์กไลฟ์บาลานซ์จะเอาได้ยังไงก็ด่ากันเละเทะเลยส่วนเจนซีก็ด่าพวกเจนพวกนี้เช่นเดียวกันนะว่าพวกนี้เอาเปรียบพวกนี้เนี่ยหลอกใช้ทำไมต้องทำงานหนักอะไรเงี้ยก็เป็นความไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเกิดเรากลับมาที่คำนี้ของคุณช้างน้อยครับการมองโลกแต่ละคนไม่เหมือนกันเจนซีเกิดมาในโลกแบบนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามบอกว่าอย่างเงี้ยต่อไปไม่รอดหรอกผมว่าพ่อแม่เรานะเราเจนผมเจนเอ็กนะพ่อแม่ผมเบบี้บูมเมอร์นะเขาก็ว่ารุ่นผมเป็นแบบนี้แหละว่าไม่รอดก็เลยเห็นรอดกันมานี่รุ่นเจนเอ็กก็ว่าเจนวายแบบนี้แหละก็เห็นเจนวายก็เติบโตกันขึ้นมาก็มีความรู้ความสามารถกันเยอะแยะเต็มไปหมดเจนวายก็ว่าเจนซีต่อนะผมก็ว่าเจนซีก็ต่อกับเจนอัลฟาเจนอะไรต่อไปผมว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะโลกมันเปลี่ยนไงการมองโลกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยข้อ10ครับ ทุกข์คืออะไรไหมคือการที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้มนุษย์เราตอนนี้เหมือนเราดิ้นรนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรให้ได้ยังไงแบบไหนหรือไม่ต้องเอาแค่ฟิสิกอลนะเอาแบบง่ายๆเลยนะให้คุณนั่งนิ่งๆห้ามทำอะไรเลยห้ามเอามือถือมาดูห้ามเอาหนังสือมาอ่านนั่งนิ่งๆคุณเชื่อไหมว่าคุณทำได้ยากเอาลองดูก็ได้นะครับไม่ห้ามฟังพอดแคสต์ด้วยนะครับถ้าสมมติฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบแล้วอะลองทดสอบดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดอะเพราะเราอะขยับตลอดเราต้องทำนู่นทำนี่ต้องคิดนู่นคิดนี่ตลอดให้นั่งนิ่งๆเนี่ยทุกเลย11นะครับการถ่ายทอดด้วยตัวอักษรเนี่ยก็คือการเขียนเช่นการเขียนนะมันจะสเกลได้คำว่าสเกลได้คือมันขยายไปไกลได้แต่มันขาดอารมณ์ครับจริงไหมอ่ะผมเขียนบทความ1บทความผมว่าคนอ่านเป็นล้านก็เคยมีนะไม่รู้อ่านหรือเปล่านะมันจำนวนริชอ่ะแต่มันสเกลได้ครับแต่อารมณ์หายไปฮะคือมันเป็นแค่การเขียนอะพูดเนี่ยสเกลยากผมจะพูดให้คนล้านคนฟังนี่ผมอาจจะต้องพูดสักประมาณสมมติเอาแบบเต็มที่เลยนะเวทีใหญ่ๆที่มีคนพันคนผมต้องพูด1,000เวทีอะมันถึงจะเข้าถึงคนล้านคนได้แต่อารมณ์มาเต็มเพราะว่าเราใช้เสียงพูดได้อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะจริงๆพูดผ่านพอดแคสต์เนี่ยถ้าคนฟังเยอะๆก็สเกลได้นะครับแล้วมีอารมณ์อยู่ในคำพูดอยู่พอสมควรโอเควันนี้ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับจะมาต่อที่เหลือนะครับเป็นข้อคิดที่ได้จากคุณช้างน้อยกุญชรนะยุทธยาโคฟาวเดอร์ของ The Cloud นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวเกาะลันตาได้เฮ31สิงหาคมนี้เซ็นสัญญาสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาคาดแล้วเสร็จปี2572ถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาให้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกและล่าสุดเตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงการประชุมครม.สัญจรหลังจากผู้ได้รับเหมาชนะการประมูลทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงิน 1,800 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างประมาณ 2.2 กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องทางจราจรรูปแบบสะพานคานขึงและคานยื่นคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างทันทีปลายปี2569นี้และจะแล้วเสร็จในปี2572เมื่อเปิดใช้งานจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงภายใน10นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งรวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วยจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางข้ามเกาะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่สภาพจราจรและระดับน้ำทะเลขณะที่แพขนานยนต์ข้ามเกาะจะเปิดให้บริการเฉพาะเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเท่านั้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนบ้านเลขที่
1: บ้านเลขที่12/18นี่บ้านคุณป้าพี่เก่งใช่ไหม
2: ใช่แล้วจ้าแต่ที่เธออ่านเลขที่บ้านเมื่อกี้น่ะไม่ถูก
1: ไม่ถูกยังไงหรอ
2: การอ่านเลขที่บ้านเขาอ่านกันอย่างนี้จ้าบ้านเลขที่10บ้านเลขที่123หรือบ้านเลขที่123บ้านเลขที่12/34
1: ถ้างั้นเลขที่ของบ้านคุณป้าต้องอ่านเป็น12/18
2: ถูกต้องจ้ะบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักให้อ่านเป็นจำนวนเต็มเช่นบ้านเลขที่10ถ้ามี3หลักขึ้นไปอ่านแบบเรียงตัวหรืออ่านเป็นจำนวนเต็มก็ได้เช่นบ้านเลขที่123หรือ123ถ้าบ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับตัวเลขหลังเครื่องหมายทับให้อ่านเรียงตัวเช่นบ้านเลขที่12/34
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รู้รักภาษาไทย
5: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพล

าฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่196

คุณไม่ได้โง่งั่งหรอกค่ะระพินแต่คุณเป็นสุภาพบุรุษที่แสนดีของฉันต่างหากก็เพราะความเป็นสุภาพบุรุษแท้จริงของคุณนี่แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักคุณอย่างสนิทใจที่สุดหรือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะจากไปแล้วเราอย่ามัวมาทะเลาะหรือกวนอารมณ์กันอยู่เลยฉันอยากจะหลับต่ออีกสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอหลับในอ้อมแขนของคุณได้ไหมผมเหม็นสาบนะคุณหญิงยังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะระพินคุณน่ะเหม็นสาบมานานแล้วแต่ก็เป็นกลิ่นสาบที่ฉันรักงั้นผมขอกอดนิดได้ไหมตกลงค่ะแล้วก็ขอจูบอีกหน่อยได้ไหมตกลงค่ะแล้วก็ขอไม่ตกลงอย่านะอ้าวทำไมล่ะครับก็อยากสะดิ้งมาตอนหัวค่ำทำไมและนี่ก็ตะวันจะขึ้นแล้วหมดเวลาหมดสิจ้ะน่าเสียดายนะครับช่วยไม่ได้คุณหญิงครับเอวคุณหญิงเล็กนิดเดียวนี่เอวฉันน่ะเล็กมานานแล้วจ้ะ22 ครึ่งเท่านั้นแหละแต่รู้สึกว่าตะโพกจะหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับบ้าอย่าซนไม่เข้าเรื่องนะเดี๋ยวเหอะถูกหักนิ้วฉันกับเมย์ไม่เหมือนกันนะจะบอกให้โถคุณหญิงผมก็ไม่ได้ว่าเหมือนนี่คุณหญิงน่ารักกว่าตั้งแยะเนี่ยนี่ๆๆอย่ามาทำไก่หยุดถามเรื่องนี้สักทีเถอะขืนถามอีกผมจะทำไมพูดไปจบนะก็จะปล้ำคุณหญิงไงก็ปล้ำอยู่นี่แล้วไงเสื้อผ้าฉันมีติดตัวที่ไหนเนื้อตัวก็ดูเหมือนจะเป็นจ้ำไปหมดแล้วกลับไปถึงกรุงเทพสงสัยจะใส่ชุดว่ายน้ำให้ใครเห็นไม่ได้เป็นอาทิตย์เอาจะถอดของฉันก็เชิญถอดไปแต่ห้ามถอดของตัวเองนะห้ามไม่เชื่อจะเอาให้ตายเลยเป็นไข้จับสันกลั้นใจซิตายเลยดีไหมเราเอาสิจะช่วยอุดจมูกให้ด้วยจะได้หายใจไม่ออกตายเร็วขึ้นอีกไงเอาละเอาละไม่ปล้ำแล้วนั้นกอดเฉยๆก็ได้ดีอย่าผิดสัญญานะฉันจะหลับไปอีกสัก2 ชั่วโมงแล้วคุณก็ควรจะพักหลับด้วยดีเหมือนกันครับผมก็เพลียจนบอกไม่ถูกแล้วเห็นไหมว่าแล้วอวดเก่งไม่ถูกกาลเทศะตอนหัวข้าไม่เห็นเก่งอย่างนี้มั่งเลยคนไม่มีโชคมันก็อย่างนี้แหละครับมาสิครับกอดผมไว้เราจะหลับไปด้วยกันเมื่อคืนนี้ทำไมคนดีของพี่น่ารักพูดแปลกนี่แล้วยังไงพี่เองยังได้ประจักษ์ว่าน้องน่ารักทุกเวลาไหนลองว่าต่อไปสิคืนนี้ทำไมยะพี่ให้สัญญาสัญญาว่าไงเว้นดาวเดือนบนฟ้านอกนั้นพี่มอบให้เธอจ้ะยิ่งเกหนองน้ำแห้งเสียใจเจ้าค่ะไม่มีคืนนี้อีกแล้วประเดี๋ยวทานอาหารเสร็จขับรถไปส่งฉันที่สถานีกักสัตว์ฉันจะกลับแล้วจ้ะ

มันก็วิ่งป่าราบไปแล้วนี่บอกว่ากินยาซะไม่กินก็แล้วไปเรียบร้อยยังอ่ะฉันพร้อมแล้วให้เวลาพักอีก10นาทีแล้วขับรถไปส่งฉันหรือถ้าขับไม่ไหวไม่เต็มใจจะไปส่งฉันให้เกิดขับรถไปส่งแทนก็ได้แต่มาคืนนี้ใหญ่น้องหมางเมินไปเล่ารู้ใจพี่บ้างหรือเปล่าว่าจิตรวดร้าวเพียงใดพี่พลั้งหรือผิดอย่างไรน้องจงให้อภัยอย่าด่วนตัดไมตรีแหมสวีทบอกตัวเองอยู่หลายครั้งแล้วล่ะว่าจะเลิกรักคนป่าคนนี้สักทีแต่ก็เลิกไม่ได้คนแข็งกระด้างผิวนอกแต่ซ่อนแววหวานไว้อย่างข้างในอย่างเงี้ยจะหาที่ไหนได้นะบนความคุยๆเฉยๆของคุณนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับผู้หญิงรู้ไหมให้ฉันกลับไปวันนี้ก่อนเถอะแล้วมาถึงวันเกิดฉันคุณต้องขึ้นไปให้ได้นะหลังจากนั้นแล้วฉันจะมาที่บ้านทาซานนี่อีกครั้งแล้วก็อย่าหนีหน้าไปไหนซะอีกล่ะเลิกคบกันเลยถ้ายังหนีอีกคราวนี้ครับผมตกลงครับผมจะไปส่งคุณหญิงเดี๋ยวนี้แหละครับความคิดคำหนึ่งของรพินสะดุดชะงักลงเพียงแค่นี้สะท้อนถอนใจใช่แล้วเขาจากสุดที่รักในวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วเขาก็ผิดสัตว์โดยหนีหล่อนมาซะมาตกยากทุกข์ระกำลำบากเลือดตาแทบกระเด็นอยู่เช่นขณะนี้เป็นการผิดสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาแต่ความจำเป็นขีดสุดบีบบังคับป่านชะนี้ดารินทร์วราฤทธิ์อยู่ที่ไหนจะเป็นฉันใดบ้างหรือว่าลืมระพินไพรวันคนนี้ซะแล้วจอมพรานลืมตาโพลงขึ้นในความมืดพยายามสลัดความคิดนั้นให้หลุดพ้นไปจากสมองควักบุหรี่ออกมาจุดสูบช้าๆประกายจากซิปโป้สว่างวูบในถ้ำนรกมองเห็นบุญคำและจันนอนตัวคู่ขนาบชิดอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวาหลับเหมือนตายปัญหาเฉพาะหน้าของเขายามนี้ก็คือจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหากตะวันขึ้นยังโลกภายนอกและหมอกจางสิ้นแล้วพยายามแสวงหาลู่ทางจนสุดความสามารถเพื่อที่จะชอนทะลุจากซอกโพรงถ้ำแห่งนี้ไปให้ถึงถ้ำที่เชิดบุตรและคริสติน่าหลบเข้าไปอาศัยกำบังตัวอยู่ถ้าหลบก้อนหินทันในขณะนั้นซึ่งเขาเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีการต่อเชื่อมถึงกันได้แน่นอนเว้นแต่บุญคำกับจันจะค้นไม่พบเท่านั้นแต่ถ้าหากทางเชื่อมทะลุถึงกันได้แล้วเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะสามารถค้นพบบุคคลสาบสูญทั้งสองในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ปัญหามันก็มีอยู่แต่เพียงว่าถ้าค้นพบทางและถ้าคนทั้งสองหลบเข้าไปซ่อนตัวทันก็ช่วยเหลือได้แน่นอนแต่ถ้าค้นพบทางแล้วแต่การปรากฏว่าทั้งเชิดวุฒและคริสติน่าหลบพายุหินไม่ทันเรื่องที่จะค้นหาศพเห็นจะหมดหวังแน่นอนเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรื้อก้อนหินที่ถล่มลงมาฝังเป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้นเพื่อค้นซากขึ้นมาคราวนี้ก็หัวลำดับภาพย้อนหลังไปอีกครั้งแต่เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อโผล่เพลของเย็นวานนี้เองก่อนที่ตัวเขาเอง

่ายที่ถูกคัดเลือกจะไต่หน้าผาขึ้นไปเขาได้บอกอำลาชั่วคราวกับบุคคลทั้งสองเชิดวุฒิเป็นคนแรกที่เขาเข้าไปจับมือไว้แน่นโชคดีนะครับคุณวุฒิแล้วค่อยพบกันใหม่ภาวนาคาถาหลวงพ่อทวดไว้ทุกขณะแล้วอาศัยความไวให้มากที่สุดบุญคำริจันผลุบเข้าไปในซอกถ้ำไหนคุณลากคริสเข้าไปในช่องนั้นให้ได้ด้วยอย่าแยกไปช่องอื่นแม้จะมีอยู่หลายๆช่องก็ตามจำได้ว่าสั่งกระเชิดวุฒิไว้เป็นประโยคสุดท้ายเช่นนั้นแล้วก็พลาดจนได้บุญคำและจันสามารถหนีหลบเข้ามายังเส้นทางนี้ได้แต่ทว่าบุคคลทั้งสองมัวแต่ช้าโอ้เอกันอยู่คริสติน่าเป็นคนสุดท้ายที่เขาพูดด้วยขณะนั้นจำได้ว่าลำแสงสุดท้ายของตะวันชิงพลบสาดจับผิวหน้าหลอนแดงดูเหมือนย้อมด้วยเลือดคริสผมเชื่อฝีมือคุณนะเชื่อซะยิ่งกว่าทุกคนในคณะขอให้พระเป็นเจ้าคุ้มครองคุณแล้วส่งมือไปให้หลอนจับแต่คริสติน่าไม่ได้จับมือกับเขาสิ่งที่น่าคิดน่าประวันใจที่สุดเมื่อนึกย้อนหลังก็คือตอนนั้นหล่อนเอาก้านไม้อันสั้นที่หล่อนดึงขึ้นมาจากการเสี่ยงทายแบ่งพวกว่าใครจะแยกไปกับฝ่ายไหนและหล่อนจับได้ไม้สั้นซึ่งยังถือติดมืออยู่ด้วยได้บรรจงวางไม้อันนั้นลงไปบนแขนของเขาสัมผัสของนิ้วหล่อนที่แตะลงบนแขนเขาขณะนั้นมันเย็นยะเยือกสะท้านใจยังไงบอกไม่ถูกนี่คืออนาคตของฉันระพินเสียงพูดของคริสติน่ายังแว่วเวี่ยอยู่ในหูมันหดสั้นเท่ากับไม้ที่ฉันดึงออกมาจากมือคุณนั่นแหละแฟร์เวลระพินประโยคสุดท้ายนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการบอกอำลาชั่วนิรันดรโดยจะไม่พบกันอีกแล้วเป็นลางสังหรณ์ขีดสุดทำให้เขาต้องใจหายเมื่อได้ยินคำนั้นก่อนแล้วแล้วนี่มันจะเป็นจริงตามที่หล่อนบอกแฟร์เวนกับเขาไว้กระนั้นหรือคริสเขาพึมพำแผ่วเบากับตัวเองคุณอาจเข้าใจผิดผมไม่ได้เกลียดคุณเลยแต่ผมก็ไม่มีหัวใจที่จะรักใครอีกได้แล้วในชีวิตนี้คุณจะต้องไม่ตายต้องไม่ตายได้ยินไหมผมจะต้องค้นหาคุณให้พบจะค้นหาใครแล้วค้นเพื่ออะไรก็นอนพักเอาแรงไว้ซะก่อนเธอผู้กองมัวแต่นอนตาค้างตึงอยู่นั่นจ้างก็ไม่มีแรงมีกำลังจะทำอะไรได้หรอกกระแสเสียงหนึ่งลอยมาในความมืดกระทบโสตประสาทหรือจิตสัมผัสเขาก็วินิจฉัยไม่ได้แต่ปลงใจปัดให้มันให้เป็นอนุสติของตัวเองไม่ตื่นเต้นหรือสงสัยอะไรอีกทว่าใจก็คิดโต้ตอบออกไปว่าแง่ทรายแกว่าสองคนนั่นตายแล้วยังโธ่ผู้กองถามพี่ลึกผมไม่ใช่หมอดูนี่ค้นหาความจริงเอาเองสิจะใช้วิธีทุ่นแรงซะเรื่อยเอะอะไรก็จิกหัวแง่ทรายใช้ตะบันนี่เดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้เป็นคนรับใช้ของผู้กองอีกแล้วนาจะบอกให้เออรู้แล้วอะว่าเดี๋ยวนี้นะแกมันยิ่งใหญ่เสียแล้วเป็นถึงสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชแห่งมรกตนครนนท์ส่วนฉันน่ะมันก็แค่อีกพรานป่ายากไร้อนาถาอย่างเดิมแหละก็อยากวางมาดเป็นพระเอกตลอดกาลนี่นะช
่วยไม่ได้ผู้หญิงก็จะเอาไปเลี้ยงก็ทำเป็นหญิงมันก็ต้องลำบากอยู่อย่างนี้แหละสมน้ำหน้าอันนี้แกเสือกมาพูดกับฉันทำไมอ้าวใครบอกผมเสือกผู้กองคิดเองตอบเองต่างหากน้องเปิดไฟส่องหาดูสิมีแง่ทรายที่ไหนพอจนท่าเข้าที่ขับขันหรือจะตายไม่ตายแหละที่ไรผู้กองก็มองเห็นหรือได้ยินเสียงเป็นผมทุกครั้งแหละข้าที่เคยรับใช้เป็นลูกไล่มานานในยุคโน้นผู้กองก็เป็นซะอย่างนี้แหละอยู่ใกล้ก็ทำเป็นหญิงเป็นเตะท่าพอห่างไกลไม่มีโอกาสจะพบเห็นอีกก็คิดถึงไม่ว่าจะยอดรักหรือเพื่อนตายจริงของแกแง่ทรายไหนบอกให้ลุงคำกันนะจันหลับทำไมตัวเองไม่หลับบ้างฉันหลับไม่ลงว่ะนี่จะต้องให้แง่ทรายร้องเพลงกล่อมอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องแกร้องเพลงทีไรมันเสียดแทงกันไปในหัวใจฉันทุกทีทีน่ะไปไปพ้นๆจากดวงจิตของฉันซะดีกว่าเจ้ากระล่อนไปก็ได้ดูแลตัวเองกันแล้วกันเตือนให้รู้ไว้นะถ้ำใต้ภูเขาลูกนี้นะมันแรงนะแต่ผู้กองก็สิทธิ์มีครูไม่ใช่เหรอสะกดไว้ดีนะอย่าประมาทชะล่าใจล่ะถ้าเผลอพลังจิตอ่อนลงเมื่อไหร่นะบอกไว้ก่อนเสร็จเมื่อนั้นล่ะผู้กองระพินพนมมือขึ้นบนอกในท่าที่นอนหงายอยู่เริ่มสวดมนต์ภาวนาแล้วหลับไปเมื่อไหร่ตัวเองก็กำหนดไม่ถูกเหมือนกัน

ในแคมป์บนยอดเนินสักดำอิสเบลเป็นคนแรกของคณะนายจ้างที่ตื่นขึ้นทันทีที่รู้สึกตัวหล่อนก็พรวดพราดขึ้นนั่งทันทีหันขวับไปทางหัวหน้าใหญ่กับคีตเห็นนอนห่มผ้าหลับสนิทกันอยู่เลี้ยวไปทางด้านปลายเท้าที่จำได้ว่าเสยเจ้าพรานเด็กหนุ่มของระพินที่หล่อนสั่งให้เข้ามาเป็นเพื่อนอยู่ร่วมกระโจมด้วยก็หายไปซะแล้วนาฬิกาข้อมือชี้เวลา 9:25 นาทีมันสายโขทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาแปลว่าหล่อนหลับเป็นตายไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเพราะนอกจากความอ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วหล่อนก็ใช้ยานอนหลับเช่นกันขณะนั้นแสงสว่างพอประมาณของยามเช้าสาดผ่านผ้ากระโจมพลาสติกเข้ามาและเบื้องนอกมีเสียงเคลื่อนไหวเบาๆอยู่รอบแคมป์พร้อมทั้งกลิ่นควันไฟอันหมายถึงว่าพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายกำลังหุงหาอาหารกันอยู่ดูมันเงียบๆซึมๆยังไงพี่กลจากโสดสดับคนเบื้องนอกเหล่านั้นไม่ได้ส่งเสียงเอะอะใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับว่าจะเจตนาให้พวกหล่อนภายในกระโจมได้พักนอนกันอย่างเต็มที่ชนิดไม่มีเสียงรบกวนแม้ว่าพวกนั้นจะตื่นกันหมดแล้วเบงขมวดคิ้วทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วคว้าปืนลุกพรวดพราดแหวกกระโจมออกมาเบื้องนอกทันทีกวาดสายตารอบๆอย่างรวดเร็วหล่อนเห็นพวกลูกหาบกำลังนั่งหุงหากันอยู่เป็นกลุ่มๆห่างรอบนอกออกไปเล็กน้อยก็เป็นชุดของพวกกะเหรี่ยงอพยพที่ร่วมมาด้วยพวกนั้นรวมหมู่อยู่ในคณะของตนหมอกยามเช้าสลายตัวลงบ้างแล้วพอจะแลเห็นลำแสงของตะวันสายลอดลงมามองเห็นอะไรต่อมีอะไรรอบตัวได้อย่างถนัดด้วยสัญลักษณ์ของทิวาการอากาศยังเย็นอยู่ก็จริงแต่เป็นอากาศสดชื่นบนยอดเขาสองคนยืนเหมือนจะซุบซิบหาเรืออะไรกันอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ไม่ห่างไกลจากเต็นท์พักออกไปนักหล่อนจำได้ว่านั่นคือเกิดและเสยพรานรุ่นหนุ่มของระพินทั้งคู่แต่พยายามมองค้นหาอยู่อีกหลายอึดใจก็ยังไม่พบตัวพรานใหญ่แม่ผมแดงจึงชูมือขึ้นสูงและดีดนิ้วโดยแรงจากเสียงดีดมือนั้นทำให้ทั้งสองหันขวับมาดูอิซาเบลโบกเรียกทันทีเกิดและเสยเดินตรงเข้ามาที่หล่อนช้าๆสีหน้าเงียบขรึมเท่าๆกับอเมริกันสาวผู้จ้องอย่างพิศวงเสยหล่อนเรียกเบาๆในลำคอเป็นคำแรกมองหน้าทั้งสองคนสลับกันนี่เสยตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วออกจากกระโจมพักไปตอนไหนเนี่ยผมตื่นตอนย่ำรุ่งครับพอตื่นก็ออกมาจากกระโจมของพวกนายห้างเลยเห็นกำลังนอนหลับสบายกันอยู่ก็เลยไม่ได้ปลุกเสยตอบไม่สู้จะเต็มเสียงนักเบนถามต่อมาโดยเร็วเสยอึกอักในลำคอชำเลืองมองดูหน้าเจ้าเกิดเพื่อนเกลอนิดนึงบัดนี้เสยเองก็ทราบเรื่องที่เกิดเล่าให้ฟังหมดสิ้นแล้วรวมทั้งรับทราบคำสั่งของระพินที่กำชับมาและเข้าใจโดยตลอดก็ได้แต่อึ้งอั้นยังไม่รู้จะตอบยังไงถูกเพราะตัวเองก็มึนงงเช่นกันอิซาเบลไม่ได้หยุดถามเพียงแค่นั้นหล่อนซักต่อมาว่าและได้ข่าวอะไรคืบหน้าบ้างไหมเกี่ยวกับคริสแล้วก็เชิดบุตรบุญคำแล้วก็จันที่เรารอคอยกันอยู่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเกิดและเสยยืนนิ่งได้แต่มองหน้ากันเองอย่างอัดอั้นตันใจอยู่ไปมาเช่นนั้นจนหล่อนเดือดดาลร้องแหวออกมาไอ้สองคนที่เป็นไรไปฉันถามไม่ได้ยินเหรอทำไมถึงยืนเป็นเบื่อบ้ายกันหมดอย่างนี้ภาษาไทยของหมอเบลถึงจะดีไม่เท่าคริสติน่าแต่ก็พอใช้ได้ทีเดียวพอจะฟังรู้เรื่องได้อย่างไม่ยากนักแม้จะสำเนียงแปลงไปบ้างเมื่อนั้นเกิดจึงขยับตัวยิ้มฝืดค่อยๆส่งกระดาษแผ่นเล็กๆพับสองทบส่งไปให้แม่ผมแดงพร้อมกับบอกว่า
แม่มอ่านจดหมายของพรานใหญ่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยถามอะไรทีหลังตอนนี้ผมสองคนไม่รู้จะบอกอะไรถูกแล้วครับเบนยิ่งมีสีหน้าประหลาดใจขีดสุดกระชากกระดาษแผ่นนั้นไปอ่านอย่างลุกลี้ลุกลนอึดใจเดียวหล่อนก็หน้าซีดเผือดมีอาการเหมือนจะหมดแรงอุทานออกมาว่าโอ้ก๊อดเงยหน้าพรวดขึ้นจ้องหน้าเกิดกระเสยอีกครั้งพรางก้มลงดูกระดาษแผ่นนั้นสลับกันจากนั้นหล่อนก็ไม่พูดอะไรอีกหมุนตัวกลับตลบชายเต็นท์ที่ปิดอยู่ให้ขึ้นไปบนหลังคาและถลันปราดเข้าไปคุกเข่าเขย่าปลุกทั้งด็อกเตอร์สแตนลีย์และคีธอย่างละล่ำละลักรีบด่วนทั้งสองพอรู้สึกตัวก็ตะลีตะเหลือกลุกขึ้นในบัดนั้นยังมึนงงงวงเงียลำดับภาพไม่ถูกอยู่เสียงนายคีธร้องมาว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันเวลาเท่าไหร่แล้วเราหลับกันเป็นตายไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยตื่นสายกันมากนี่ก่อนอื่นดูนี่ดูนี่ดูนี่เบนร้องลั่นแล้วยื่นโน้ตหรือจดหมายสั้นๆของระพินพรวดเข้าไปให้ก่อนที่คิดจะหยิบทันสแตนลีย์ผู้ประสาทไวกว่าก็ฉวยหมับไปทันทีก้มดูข้อความคิดชะโงกหน้าเข้ามาพร้อมทั้งขยี้ตาหัวหน้าคณะจึงอ่านขึ้นดังๆช้าๆไปทีละคำเรียนด็อกเตอร์สแตนลีย์คิดและเบลผมไม่อาจทนรออยู่จนรุ่งเช้าได้ขณะที่เขียนโน้ตนี่สี่นาฬิกาแล้วยังไม่มีวี่แววว่าคนของผมสองคนกับเชิดวุฒและคริสติน่าจะมาถึงยังจุดนัดพบของเราที่นี่ได้ผมจึงตัดสินใจออกติดตามด้วยตนเองหน้าที่รับผิดชอบในขณะที่ผมไม่อยู่นี่ขอมอบให้แก่พรานหนุ่มของผมสองคนที่เหลือคือเกิดและเสยเมื่อคุณทั้งสามตื่นขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยผมอยู่บนยอดสักดำนี้อีกต่อไปขอให้เคลื่อนขบวนของเราทั้งหมดรวมทั้งกระเหรียงอพยพไปยังหมู่บ้านห้วยเสือร้องซึ่งจะไม่ไกลจากที่นี่นักเกิดและเสือจะเป็นผู้นำทางเมื่อถึงที่นั่นหยุดพักรอฟังข่าวจากผมอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนเป็นอันขาดและไม่ต้องออกติดตามผมเลยขอย้ำว่าจงพักรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องผมจะไปพบภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนับจากเวลานี้และไม่ต้องห่วงผมจงรอคอยกันอยู่อย่างสงบสำหรับเกิดและเสยเข้าใจคำสั่งของผมดีแล้วรพินไพรวันจบข้อความนั้นทั้งสแตนลีย์และคีธก็นั่งตัวแข็งตะลึงไปชั่วขณะอย่างทำอะไรไม่ถูกอิสเบนก็นั่งคุกเข่าลืมตาโพลงประจันอยู่ตรงหน้าข้อความในกระดาษแผ่นนี้แสดงเจตจำนงและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างแจ่มชัดที่สุดรวมทั้งบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ทุกคนประสงค์จะทราบข่าวด้วย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

มาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทรกที่194

เปลวเทียนเป็นยังไงบ้างจันเสียงระพินร้องถามลงมาและจากการถามโดยตำแหน่งที่มาเกาะยืนอยู่บนหินสูงกว่าพื้น 4-5 วานั่นเองแม้จะพูดเบาๆมันก็ดังกังวานก้องไปหมดยังชี้นิ่งอยู่ที่เดิมเลยนายไม่กระดิกบุญคำส่องไฟมาทางด้านซ้ายมือของฉันนี่หน่อยดิตรงหัวของฉันนี่ปีนขึ้นไม่ได้เพราะแผ่นหินมันชะโงกล้ำออกไปมากเหลือเกินเอื้อไม่ถึงและก็ไม่มีแง่ที่จะเกาะโหนขึ้นไปได้ด้วยเขาสั่งลงมาอีกบุญคำก็กราดลำไฟฉายส่องไปทางซ้ายมือเหนือศีรษะของเขาทันทีมันเป็นหลืบหินลักษณะแบนๆซ้อนกันอยู่หลายชั้นคล้ายๆขั้นบันไดและยังมีชะง่อนโผล่ออกมาเกะกะไปหมดพอที่จะอาศัยยึดเหนี่ยวได้บ้างและถ้าไต่ขึ้นไปตามทิศทางนั้นอีกแค่ 2-3 วาเท่านั้นก็จะบรรลุถึงบริเวณชานศิลาเกือบชิดกับเพดานด้านบนอันเป็นเส้นทางที่เปลวไฟชี้บอกตำแหน่งถ้าขึ้นไปบนนั้นแล้วพบว่าฝาผนังซึ่งมองจากด้านล่างไม่เห็นกลายเป็นหินตันความหวังทั้งหลายในการค้นหาลู่ทางตรงตำแหน่งนี้ก็พินพังลงแค่นี้แปลว่าปีนขึ้นมาเหนื่อยเปล่าแต่ระพินมั่นใจมั่นใจอย่างที่สุดเพราะขณะที่มายืนเพ่งสายตาตรวจดูลู่ทางที่จะปีนป่ายต่อไปนี้เขาเริ่มสัมผัสกับกระแสลมที่โชยผ่านมาอ่อนๆจะว่าเกิดจากอุปทานหรืออะไรก็ยังไม่ทราบได้ระพินยืนนิ่งอยู่ครู่ควักบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อจุดสูบเป็นตัวแรกพ่นควันขโมงแล้วก็จริงดังที่เขาเข้าใจกลุ่มควันบุหรี่ที่เป่าทึบออกไปนั้นค่อยๆม้วนตัวลอยขึ้นเบื้องสูงพร้อมทั้งหายลับขึ้นไปบนชานหินเหนือศีรษะนั้นเขาดับบุหรี่ที่เพิ่งจุดและสูบอัดเข้าไปได้เพียงอึดใจเดียวนั้นทันทียัดใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วไต่แง่หินทางซ้ายมือไปโดยไม่ปล่อยเวลาให้ล่าช้าอีกเลยท่ามกลางการเฝ้าจับมองตาไม่กระพริบของพรานคู่ชีพทั้งสองและชั่วไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองโดยทิศทางเบื้องล่างที่บุญคำและจันทร์เฝ้าจับตาเขม็งดูอยู่ร่างของพรานใหญ่ก็ลับหายบังเหลี่ยมขึ้นไปสู่ชานหินที่ยื่นล้ำเป็นแผ่นออกมานั้นทั้งสองคนทำหน้าตื่นเลิกหลักมองกันเองอีกครั้งเมื่อไฟฉายที่ส่องตามขึ้นไปนั้นส่องไม่พบเห็นร่างของจอมพรานอีกดูราวกับว่าเขาจะกลืนหายไปในเพดานหินฉะนั้นหันแลดูเปลวเทียนก็ยังเห็นส่องชี้ทางอยู่ในมุมเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่แล้วก่อนที่คนใดคนหนึ่งจะตะโกนเรียกเขาขึ้นไปนั้นเองลำไฟฉายของบุญคำก็กราดส่องค้นหาไปตามมุมหลืบก็สาดจับกระทบใบหน้าของเจ้านายที่โผล่ชะโงกลงมาลักษณะของเขาคงจะนอนคว่ำพังภาพอยู่บนชานหินนั้นและโผล่แค่คอลงมาให้เห็นเฮ้ยนายโผล่หน้าอยู่นั่นเสียงจันอุทานเออเห็นแค่คอวะไม่รู้ตัวอยู่ไหนถ้านายยืดคอยาวลงมาหาเมื่อไรแล้วก็จันเอ้ยเองกับข้าโดเถวนี่เวรอย่ายูเลยตาคำกระซิบกระซาบเสียงระพินจุปากลั่นลงมาแม้ทั้งสองจะพูดปรึกษากันเบาแสนเบาเท่าไหร่เขาก็พอได้ยินจับกระแสความได้ร้องบอกลงมาว่านี่ตาเท่าสับปะรังเคทั้งสองคนนั่นนะเอาเลยเลือกเอาได้สองวิธีจะโดดเหวไต่หงไต่หาซะทั้งสองคนก็เชิญหรือจะไต่ตามฉันขึ้นมาก็ลงมือได้เดี๋ยวนี้อึ๊บนายจริงๆเลยเว้ยไอ้จันตาเราไม่ได้ฝาดไปหรอกบุญคำร้องออกมาอย่างดีใจและตะโกนถามขึ้นไปว่านายพบช่องทางแล้วเหรอมีทางหรือเปล่าบนนั้นน่ะอย่ามัวถามอยู่เลยตะคำให้จันไปตามเส้นทางที่ฉันนำขึ้นมาก่อนนี่เป็นคนที่สองแล้วบุญคำรออยู่ตรงนั้นก่อนขึ้นมาทีละคนคอยส่องไฟให้ด้วยอ่ะนี่เชือก
จะโรยลงไปให้ระวังมากๆนะทางลื่นมากทีเดียวพร้อมๆกับบอกลงมาดังนั้นสายเชือกไนล่อนประจำตัวของพรานใหญ่ก็ทอดห้อยลงมาจนถึงพื้นสมุนทรายของเขาเคลื่อนจากที่โดยเร็วไม่ต้องให้เตือนอะไรมากค่อยๆไต่เลาะขอบเหวไปโดยทำอาการเดียวกับเขาในครั้งแรกพอถึงปลายเชือกที่ระพินหย่อนลงมาให้ก็จัดการมัดติดกับเอวเพื่อป้องกันการพลาดหลุดพร้อมกับไต่เดี้ยขึ้นไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความมั่นใจยิ่งเพราะเชือกเป็นสายชูชีพคอยป้องกันไว้ให้ชั้นหนึ่งแล้วระหว่างนั้นบุญคำก็ทำหน้าที่ส่องไฟให้ตามเดิมพอจันหายลับเข้าไปถึงตำแหน่งเดียวกับระพินก็ถึงคราวของแกมั่งอ่ะดับเทียนแล้วเก็บซะเขาบัญชาลงมาใช้ไฟฉายส่องทางเลียบเหวเข้ามาพอถึงก็ยืนรออยู่ตรงนั้นก่อนเอาปลายเชือกที่ย่อนลงไปให้นี่นะผูกกับไฟฉายฉันจะดึงไฟฉายขึ้นมาก่อนแล้วส่องจากด้านบนลงไปให้บุญคำรีบปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทันทีบริกรรมคาถาสั้นๆตามพิธีกรรมของแกแล้วก้มลงเป่าเทียนที่ติดเปลวไฟอยู่ดับวูบคว้าเทียนเก็บลงย่างจากนั้นก็เปิดไฟฉายส่องทางค่อยๆไต่ลงมายังตำแหน่งที่ระพินโรยเชือกใช้เชือกผูกกับไฟฉายอย่างมั่นคงแล้วร้องให้สัญญาณขึ้นไปดวงไฟที่ใช้ส่องทางถูกสาวขึ้นไปก่อนพอถึงมือระพินเขาก็โยนสายเชือกคืนลงไปพร้อมกับส่องไฟให้จากด้านบนเร็วจัดการผูกเอวแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมาอย่ามัวชักช้าอยู่เสียงท้ายภาวนาให้ดีก็แล้วกันถ้าบาปหนากำหนักสายเชือกนี่ก็จะขาดหลุดร่วงนรกไปเลยช่วยอะไรกันไม่ได้อีกแล้วถ้าบุญช่วยก็อยู่ชะตาขาดก็ตายไปแล้วกันนายกูพูดอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้จะแช่งให้คำลงนรกแล้วหรือไงฮีโธ่ตาเท่าจอมเซียนบ่นอู้อี้แล้วโหนสายเชือกใช้เท้าเหยียบแง่หินปีนป่ายขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วระกลิงรวดเร็วกว่าการขึ้นของจันทร์ซะอีกแม้ว่าบางครั้งความรีบด่วนจะทำให้แกพลาดมือหลุดไปเพราะความลื่นของแง่หินลอยตองแต่งอยู่กลางอากาศแต่ทั้งระพินและจันที่ขึ้นไปนอนพังภาพคอยอยู่ก่อนแล้วก็ช่วยกันหิ้วรั้งเอาแกพ้นภาวะวิกฤตขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเลในที่สุดบุญคำอันเป็นคนที่สามล้าหลังที่สุดก็ปีนขึ้นมานอนหอบแหกๆรวมกลุ่มอยู่กับระพินและจันที่ล่วงหน้าขึ้นมาก่อนแล้ว

ตำแหน่งที่ทั้งสามปีนป่ายกันขึ้นมาหมอบอยู่นั้นเป็นชานหินราบเรียบกว้างประมาณ 5-6 เมตรและระดับที่ยื่นล้ำออกไปเหนือปากเหวเบื้องล่างนั้นวัดจากตำแหน่งที่ขึ้นมาพักเหนื่อยตั้งหลักกันอยู่ขึ้นไปสู่เพดานถ้ำที่แลเห็นจากขณะยืนอยู่เบื้องล่างห่างแค่วาเท่านั้นทั้งจันทร์และบุญคำที่ไต่ขึ้นมาถึงภายหลังเมื่อมองเห็นสภาพของชานหินนั้นเป็นทางทะลุยาวเหยียดไปในระดับสูงโดยซอกซอนเป็นโพรงลึกเข้าไปในผนังต่างก็อุทานลั่นออกไปอย่างยินดีขีดสุดเฮ้ยมีทางทะลุไปได้แล้วเว้ยระพินดับไฟฉายในมือมืดมิดสนิทลงแล้วสะกิดคนคู่ใจของเขาทั้งสองให้มองไปตามช่องทางในระดับสูงอันปีนป่ายกันขึ้นมานั้นบอกเรียบๆว่าคราวนี้ก็ช่วยกันพิจารณาให้ดีนะตามช่องทางที่ทะลุออกไปโน่นเห็นอะไรไหมแสงสว่างแสงสว่างมีแสงหลัวๆอยู่ตรงนั้นนายมันจะต้องมีทางที่ตะวันส่องจากโพรงใดโพรงหนึ่งลงมาแน่ๆแล้วคงอยู่ไม่ไกลนักอ่ะจันโวยวายลั่นอย่างลืมตัวท่ามกลางความมืดที่ต่างมาหมอบพักเรียงกันเป็นหน้ากระดานอยู่บนชานหินชั้นสูงสูงแทบจะติดเพดานถ้ำนั้นเมื่อจ้องไปตามช่องทางที่ธรรมชาติเจาะเอาไว้ซึ่งจะเป็นหนทางยาวไกลสักแค่ไหนหรือนำไปสู่ที่ใดก็ตามทีทั้งบุญคำและจันสังเกตเห็นความสว่างรางๆปรากฏอยู่ตรงซอกมุมซอกหินห่างออกไปประมาณไม่เกินสิบวาซึ่งผิดไปกว่าความมืดที่เผชิญกันมาโดยตลอดชนิดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันมันเป็นแสงสะท้อนหักเหที่เล็ดลอดมาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งและสาดเข้ามาถึงตำแหน่งนั้นพอทำให้มองเห็นซอกหินในเส้นทางอนาเขตประมาณ 2-3 ตารางวาหน่อหินงอกอยู่พราวไปหมดราวกับฉากประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างไว้ขณะเดียวกันก็สัมผัสได้กับกระแสลมอ่อนๆที่โชยผ่านร่างกายมาอย่างแผ่วจางเป็นระลอกระลอกกลิ่นอับของถ้ำอันประกอบด้วยตะไคร่และว่านที่เจริญเติบโตได้แต่เฉพาะในความมืดลอยมาสัมผัสคานประสาทอยู่ริ้วๆทั้งบุญคำและจันแทบจะลุกขึ้นเต้นเมื่อมองเห็นเส้นทางเชื่อมโยงแยกออกไปจากเส้นทางเข้าออกตามปกติเบื้องล่างนั้นซึ่งมันซ่อนอยู่บนหลืบหินที่สูงขึ้นมาโดยที่ตนเองทั้งคู่ไม่เคยค้นพบหรือคาดฝันว่าจะมีช่องทางมาก่อนยังไงพออาจารย์นักตัดเหล็กไหลไหนว่าสำรวจเส้นทางใต้ภูเขานี่ไว้ก่อนยังปลุกโปร่งหมดแล้วยังไงล่ะระพินถามขึ้นเบาๆทั้งจันและบุญคำยิ้มออกมาอย่างแห้งแรงที่สุดยกมือพนมขึ้นเหนือหัวอย่างยอมแพ้ซิโรราบโธ่นายนายอย่าว่าอะไรบุญคำกับจันเลยถ้าบุญคำเรียกจันเป็นอาจารย์ตัดเหล็กไหลป่านนี้ก็คงได้เหล็กไหลขายรวยไปแล้วไม่มาเป็นลูกกระตุ้มนายคอยติดสอยห้อยตามต่องแต่งอยู่อย่างนี้หรอกบุญคำน่ะยอมแพ้นายมานานแล้วไม่น่าไม่จะฝากโตเป็นศิษย์เลยใครจะไปนึกถึงว่าบนหลืบหินติดเพดานถ้ำเหนือเหวนี่จะมีเส้นทางทะลุไปได้มองจากข้างล่างรู้ที่ไหนต้องปีนขึ้นมาด้วยแล้วกว่าจะปีนขึ้นมาพบได้นายก็ต้องเพ่งกสิณบริกรรมซะย่ำแย่เหมือนกันเจ้าถ้ำนะเขาสู้วิชานายไม่ได้ก็เลยเปิดทางให้ส่วนบุญคำกับจันน่ะแค่เดินตรวจดูตามเส้นทางข้างล่างเท่านั้นถ้าลุกออกไปอีกฝากนึงได้โดยไม่หลงตายอยู่ในถ้ำนี่ก็นับว่าเก่งแล้วตาพรานเท่าบนอ้อยนายกูแน่จริงๆคนหนุ่มๆสมัยใหม่พูดฝรั่งเป็นน้ำทำไมถึงได้เก่งอย่างกับพระธุดงค์อย่างนี้วะกลัวใจจังเลยพับผ่านี่แทนที่จะเรียกนายเรียกหลวงพ่อซะดีไหมเสียงจันทร์ครางออกมาอีกคนหนึ่งแต่ก็เต็มไปด้วยกระแสแห่งความปิติปราโมทยิ่งนักนี่ฉันไม่ได้เก่งกาจอะไรเหนือไปกว่าจันทร์หรือบุญคำในเรื่องนี้หรอก
พียงแต่ว่าฉันไม่ชอบส่งเดชทำอะไรลวกๆเหมือนอย่างบุญคำกระจันเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอาศัยหลักความจริงที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเราเข้ามางมกันอยู่ในถ้ำลึกถึงขนาดนี้แล้วก็ยังอุตส่าห์มีอากาศหายใจกันอยู่ได้มึงก็ต้องแปลว่าสภาพของถ้ำจะต้องมีช่องทางชนทะลุไปยังด้านอื่นได้อย่างน้อยก็ทางระบายอากาศเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาใคร่ครวญตรวจหาให้ละเอียดกว่าที่บุญคำและจันเคยสำรวจกันอย่างลวกๆมาแล้วมันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ต้องพบแน่ๆถ้าไม่ช่องทางด้านบนก็จะต้องเป็นช่องทางด้านล่างที่ต่ำลงไปอีกเป็นต้นว่าช่องต่อเชื่อมระหว่างเหวต่อเหวเป็นไงพบทางเชื่อมทะลุถึงกันด้านบนแบบนี้แล้วพอจะมีความหวังขึ้นบ้างหรือยังประโยคหลังเขาหยั่งเสียงลูกน้องทั้งสองคนจันยิ้มออกมาได้บอกเสียงหนักแน่นว่าครับนายถ้าทั้งสองคนนั่นไม่ถูกกินทับตายซะก่อนเราตามตัวได้แน่นายทางบนเพดานถ้ำนี่จะต้องต่อเชื่อมไปถึงโพรงถ้ำที่ทั้งสองคนเข้าไปติดอยู่แน่ๆเลยเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆตรวจหาว่ามันจะลงไปบรรจบกันอยู่ตรงไหนเท่านั้นจันว่าคงไม่ห่างออกไปนักหรอกเพราะปากรูถ้ำทางด้านที่หินถล่มกลบทับมันก็อยู่ห่างกันไม่มากนักจริงไหมนาย

79ถ้าจะหมุนเข็มนาฬิกาทวนอีกครั้งย้อนกลับมาสู่นาทีวิกฤตขณะที่ภูเขาหินถล่มยามเมื่อบุญคำจันเชิดพุทธและคริสติน่าทำหน้าที่เดินล่อเข้าไปในช่องเส้นทางช่องแคบระหว่างช่องเขาขนาบทั้งสองด้านตอนตะวันชิงพลบเมื่อเย็นวานเหตุการณ์ปรากฏดังนี้เชิดวุฒิยามนั้นอยู่ในอารมณ์คึกขนองเต็มที่ขณะที่แหกปากร้องเพลงอันมีข้อความแบบจาบจ้วงอนาจารล้อเลียนคริสติน่าในระหว่างที่เดินเคียงคู่ไปด้วยกันโดยทอดระยะตามหลังบุญคำและจันผู้นำอยู่เบื้องหน้าประมาณ 2-3 วาขณะนั้นดูเหมือนนายทหารหนุ่มจากกองทัพบกไทยจะลืมอะไรเสียหมดสิ้นนอกจากความครื้นเครงในอารมณ์ทะลึ่งสนุกสนานแขวงความโลนที่ผสมอยู่ในรูปศิลปะซึ่งบ่งชัดออกมาในบทเพลงข้อความที่เขานำมาดัดแปลงได้อย่างฉับไวโดยไม่ต้องเสียเวลาประดิษฐ์คำมาก่อนเลยราวกับกลอนลิเกหรือลำตัดที่คล้องจองลงตัวโน้ตได้คำโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นผลมาจากชาวปฏิพานเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเริ่มต้นจากประโยคที่หล่อนพูดเป็นเชิงขู่ไว้ก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่คริสติน่าจะไม่เต้นเร่าร้องด่าพ่อล่อมารดาเขาอยู่กรีดกรีดเพราะเนื้อเพลงอันแสนจะผาดโผนเนื้อหาแทนความหมายถึงตัวหล่อนเองชำแรกแทรกทะลวงเข้าไปทางช่องโสตประสาทก็จริงแต่มันก็สั่นสะเทือนสะท้อนไปถึงแหล่งสะดุ้งกามของหล่อนอย่างจังที่สุดเหมือนอยู่ๆก็ถูกใครเอาลิ้นสากๆมาดุนเล่นติ่งเนื้ออันบอบบางไวต่อความรู้สึกชนิดไม่บอกให้รู้ตัวมาก่อนหล่อนไม่ได้แผดเสียงเอตโรดาอย่างเดียวยังกากเข้ามาทุบตีหยิกขวนเขาเป็นพลวันเชิดวุฒิก็หัวรอกากอย่างชอบอกชอบใจฉวยโอกาสตะครุบกอดหล่อนไว้หล่อนตบเขาจูบหล่อนทุบเขาขยันถึงส่วนที่มันยื่นเด่นล้ำออกมาหล่อนยิกควนเขาก็ล้วงควักบี้และชัยชุลมุนชุลเกไปหมดสภาพของทั้งสองในยามนั้นดูผาดผาดก็ว่าล้อเล่นกันชนิดเข้าถึงตัวนัวเนียกอดฟัดส่วนเซกันไปมาเสียงลงเลงลั่นไปหมดทั้งหุบเขาระคนไปกับเสียงหัวเราะของเชิดบุตรเขาลืมไปเสียอย่างสนิทว่าในภาวะเดินเป็นเป้าล่อเข้าไปในหุบเขาอันตรายนี้ระพินไพรวันสั่งไว้เช่นไรไม่ใช่ให้เขามาเล่นสัปปะดนขนองมือขนองปากอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้แต่เตือนให้ท่องสวดมนต์ภาวนาขอความปลอดภัยสวัสดิมงคลจากพระอรหันต์เจ้าที่จำลองเป็นองค์พระเครื่องรางแขวนคออยู่พามาแหกปากร้องเพลงข้อความหยาบโลนแล้วก็ทำพิเรนบัดสีบัดทะเหลิงซะนี่มันเป็นเวลาเดียวกับเสียงกำปนาตของไรเฟิลจากพวกที่ไต่หน้าผาอยู่เบื้องบนระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นราวกับฟ้าผ่าแล้วก็ติดตามมาด้วยเสียงครืนครันของหมู่โขดหินงอกบนหน้าผาเหนือศีรษะขึ้นไปซึ่งถล่มพลูร่วงลงมาประดุจฟ้าถล่มโลกทลายซึ่งกลบเสียงอื่นใดหมดทั้งสิ้นแงนพรวดมองขึ้นไปยังหน้าผาสูงลิบลิ่วเหนือหัวโดยที่อ้อมแขนยังกอดแม่ผมสีทองอยู่เช่นนั้นเชิดบุตรตาค้างตัวแข็งหยุดลมหายใจนิ่งชั่วขณะจิตเขาเห็นคลื่นหินเหลือที่จะขนานนับก้อนใหญ่น้อยขนาดต่างๆกันบ้างก็กำลังกลิ้งบ้างก็ลอยละลิ้วเคว้งคว้างลงมาแล้วพร้อมกับม่านฝุ่นที่ขาวมัวไปหมดเหมือนใครเทบุ้งกี่ยักษ์ลงมาแล้วมันก็ประดังประเดเหนือประบานของเขานั่นเองบุญคำหรือจันขณะนั้นอยู่ที่ไหนเขาไม่อาจทราบได้เพราะไม่ทันสังเกตจะรู้ก็แต่เพียงว่าพรานอาวุโสของรพินทั้งสองคนเดินอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักคริสติน่าเองยามนั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวเล่นงานเขาแงนขึ้นไปยืนตะลึงนิ่งอยู่เช่นกันตาสีฟ้าของหลอนเบิกกว้างจับอยู่ที่หินก้อนมาคือมาซึ่งลอยละลิ้วใกล้ลงมาทุกขณะเหมือนลูกอุกาบาตที่พุ่งเข้าชนพื้นโลก
ตำแหน่งน่าจะตรงกับตัวหล่อนที่ยืนอยู่กับเชิดบุตรในขณะนี้พอดีอาจจะเป็นช่วงวินาทีพิเศษอย่างที่เรียกกันว่าไมโครเซกันหรือหนึ่งในล้านของวินาทีแห่งอานิสงส์ผลบุญของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เชิดวุฒิเคยสร้างสมไว้มิฉะนั้นก็อาจจะเนื่องจากอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพคุ้มตัวที่ยังไม่ทอดทิ้งเขาแววยินเสียงกระซิบเตือนว่าหลบก็แค่นั้นเองการเคลื่อนไหวต่อไปของเชิดวุฒิดำเนินไปโดยที่ตนเองก็ไม่รู้สึกตัวและสมองก็ไม่ได้สั่งการมันเป็นไปตามสัญชาตญาณเจตสิกนอกสำนึกกระชากเอวคริสติน่าที่อ้อมแขนของเขากำลังคล้องกอดหล่อนอยู่ในขณะนั้นเต็มเหนียวสุดแรงเกิดในลักษณะเวียงเป้าหมายที่โยนหล่อนเข้าไปก็คือโพรงหินถ้ำที่ชิดอยู่ริมทางใกล้ตัวมากที่สุดมันจะเป็นช่องไหนโพรงไหนเขาไม่มีเวลามาสำรวจไตรตรองได้อีกแล้วยามนี้รู้อย่างเดียวว่าขอให้เป็นแหล่งหลบพายุหินที่กำลังทับโถมพรั่งพรูเข้ามาก่อนเท่านั้นและแรงของเชิดวุฒิยามนี้ราวกับช้างสารร่างสูงระหงของคริสติน่าปลิวตามแรงกระชากของเขาลอยทั้งตัวศีรษะพุ่งปักเข้าไปตรงปากโพรงที่มีขนาดกว้างประมาณ2เมตรและสูงไม่เกินระอบระดับอกนั้นเหมือนถูกยักษ์จับขว้างเข้าไปและในยามปกติแล้วการทุ่มเวียงเข้าไปสู่โพรงหินที่เต็มไปด้วยโขดหินงอกอยู่ตะปุ่มตะป่ำไปหมดด้วยความแรงขนาดนั้นก็หมายถึงการทุ่มกันอย่างไม่เลี้ยงอาจจะคอหักเห็นขาร่างกายส่วนใดชำรุดไปก็ได้ทั้งสิ้นทว่าในยามนี้เชิดวุฒิไม่มีโอกาสที่จะคิดได้อีกแล้วคริสติน่าเข้าไปคอหักพิกลพิการอยู่ในโพรงกำบังอันเป็นโพรงถ้ำเล็กๆนั้นหล่อนก็ยังมีโอกาสรอดมากกว่าที่จะยืนเป็นเป้าเด่นอยู่ที่เดิมเพราะตำแหน่งนี้จะกลายเป็นจุนมหาจุนไปในพริบตาเมื่อหาฝนศิลาเหล่านั้นหล่นลงมาถึงแล้วพร้อมกันตัวเขาเองก็พุ่งเหลาข้ามโขดหินรูปหลังเต่าที่ขวางหน้าอยู่ตามติดเข้าไปในทันทีสำนึกครั้งสุดท้ายก็คือเสียงตูมสนั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ทั่วๆไปของหนักแข็งน้ำหนักและขนาดต่างๆกันประดังกรูเกลียวเหมือนมีอะไรขว้างตาตั้งแต่สะบักลงไปจนกระทั่งขาระหว่างที่เขาพุ่งเหลาลอยเข้าสู่เป้าหมายทำตัวราวกับพระเอกหนังจีนผู้สามารถใช้กำลังภายในเหาะเหินเดินอากาศได้ฉะนั้นโลกรอบตัวทุกด้านขณะนั้นพลิกหมุนไปหมดตับไตไส้พุงและอวัยวะภายในสั่นสะเทือนขยักขย้อนคล้ายๆกระสุนปืนใหญ่มาตกแตกอยู่ไม่ห่างตัวระหว่างที่ลอยตัวข้ามโขดหินติดตามหลังคริสติน่าซึ่งปลิวด้วยแรงเหวี่ยงเข้าไปก่อนแล้วนั้นนายทหารหนุ่มเก็บคอมือทั้งสองไขว้กันตะปบรัดแน่นที่ต้นคอไว้งอตัวคุ้มลงโดยม้วนให้เป็นลักษณะลูกกลมที่สุดตามหลักของการลงสู่พื้นของผลร่มหรือมิฉะนั้นก็การกระโดดไปเพื่อล้มตัวของนักยิมนาสติกสัมผัสต่อไปก็คือร่างกายของตนเองพลิกตีลังกากลางอากาศเอาหนอกของสะบักส่วนหลังกระแทกกับอะไรไม่ทราบมันเจ็บและจุกแน่นแทบดับจิตจากนั้นร่างกายก็ม้วนกลับนั้นก็กลิ้งกระเด็นไปกระทบของแข็งต่างๆที่ดักขวางอยู่ก่อนแล้วจำแนกไม่ถูกว่าปะทะส่วนใดเข้าบ้างพร้อมๆกับความรู้สึกวูบสุดท้ายที่บอกกับตนเองว่าหลวงพ่อช่วยลูกด้วยแล้วก็เป็นขณะเดียวกับที่สำนึกว่ากูดับแน่แล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มืดไปจากความรู้เห็นทั้งมวลเหมือนไฟฟ้าที่ฟิวขาด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คัดออกเฉียด 6,000 รายไฟเขียวเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นข้าราชการแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาผู้ร่วมกระบวนการเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและความเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดทั้งนี้การจัดการมี3ส่วนด้วยกันคือ 1. การถอดถอนชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบมีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้ข้อสรุปจบในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนทางกสทจะต้องหารือถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งการประกาศบัญชีใหม่และการเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทน 2. การดำเนินคดีอาญาสำหรับงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13รายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1โดนข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ6ร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความลับข้อความซึ่งอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาจิตวิทยามศว.อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย11รายที่ร่วมกระทำความผิดแก้ไขกระดาษคำตอบถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนภายในวันที่12สิงหาคมส่วนเส้นทางการเงินปปง.อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและกลุ่มเป้าหมายกว่า200รายแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องได้เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายซึ่งจะดำเนินตามตามกฎหมายต่อไปรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2518ได้ดำเนินการสรุปผลการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการต่อและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทั้งแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมการดำเนินการทั้ง3ส่วนไม่เพียงเอาผิดผู้ทุจริตแต่ยังเป็นการคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบการแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบข้าราชการทุกระดับให้คนที่มีความสามารถมีโอกาสเข้ารับราชการอย่างเป็นธรรมรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

องดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะระบบบำบัดน้ำเสียกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษติดตามเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติหรือขยะถูกน้ำพัดพาและเกิดน้ำชะขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำสั่งตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมทั้งสคพ.2ลำปางได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำสะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: วัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้เรามีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นกังวลเหลือเกินในเวลาที่ลูกน้อยป่วยไข้ไม่สบายนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่คุณนึกถึงถ้าไม่ใช่คุณหมอก็คงเป็นยาแก้หวัดลดไข้สำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วทราบไหมคะว่ายาลดไข้สำหรับเด็กที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบนั้นมีหลายยี่ห้อด้วยกันที่ไม่ระบุปริมาณยาที่ควรใช้บนฉลากยาให้ถูกต้องและชัดเจนทำให้หลายๆคนป้อนยาให้ลูกในปริมาณที่มากจนเกินไปซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อตับและไตของลูกน้อยได้ค่ะวันนี้ Knowledge 99จะมาบอกวิธีคำนวณหาปริมาณยาพาราเซตามอลสำหรับเจ้าตัวน้อยที่ถูกต้องให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่ได้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อต้องป้อนยาลูกค่ะ
1: พาราเซตามอลน้ำของเด็กเนี่ยมันมีหลายความแรงมากเลยนะครับเช่นนะครับ120มิลลิกรัมต่อช้อนชาก็มี250มิลลิกรัมต่อช้อนชาก็มี160มิลลิกรัมต่อช้อนชาก็มีรวมทั้งพาราเซตามอลชนิดหยดในเด็กนะครับถ้าแปลงออกมาเป็นช้อนชาเนี่ยจะมีความแรงถึง500มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาดังนั้นยาเหล่านี้ถ้ามีการใช้ผิดพลาดนะครับป้อนผิดป้อนถูกนะครับก็จะเกิดอันตรายร้ายแรงในเด็กได้ในต่างประเทศเนี่ยวิธีแก้ปัญหานะครับยาที่มีความเข้มข้นสูงนี่ไม่มีขายนะครับแล้วก็พาราเซตามอลไม่ควรมีหลายความแรงในเด็กเพราะทำให้สับสนและความแรงเนี่ยต้องเขียนให้ชัดๆตัวโตๆให้คนเห็นว่าเรากำลังป้อนยาชนิดใดอยู่เป็น120หรือ160หรือ250เป็นต้นนะครับ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องรู้คือการคำนวณปริมาณยาที่เหมาะสมให้เด็กแต่ละคนโดยวิธีการคำนวณนั้นไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักตัวเด็กและอายุของเด็กรวมถึงความเข้มข้นของยาว่ามีปริมาณเท่าไหร่ใน1ช้อนชาวิธีที่เหมาะสมให้ผลการลดไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือให้เด็กได้ยา 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วนำมาคำนวณตามตัวอย่างต่อไปนี้นะคะนำน้ำหนักตัวคูณปริมาณยาที่ต้องใช้เช่นสมมติหนูน้อยอายุ1ปีหนัก10กิโลกรัมทานได้แต่ยาน้ำควรทานยาครั้งละอย่างน้อยคือ10กิโลกรัมคูณ10มิลลิกรัมเท่ากับ100มิลลิกรัมต่อครั้งและทานมากที่สุดไม่เกิน10กิโลกรัมคูณ15มิลลิกรัมต่อครั้งจึงได้เท่ากับ100ถึง150มิลลิกรัมต่อการทานยา1ครั้งค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของยาโดยเฉพาะกับเด็กเล็กแล้วนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจในรายละเอียดเรื่องยาของลูกน้อยในทุกขั้นตอนครั้งหน้า Knowledge 99จะมีสาระน่ารู้อะไรที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมาฝากอย่าลืมติดตามนะคะ

อบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นรคเชียงรายจับยาบ้า10ล้านเม็ดมูลค่ากว่า350ล้านบาทซุกริมโขงเชียงแสนส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้พลร้อยตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงนรขเขตเชียงรายเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ1คันพร้อมกระสอบบรรจุสิ่งของต้องสงสัยส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้เมื่อตรวจสอบภายในกระสอบพบยาเสพติดประเภท1ยาบ้ารวม34กระสอบรวม10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ350ล้านบาทจากนั้นได้นำยาบ้าทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการนรขเขตเชียงรายเพื่อตรวจนับและตรวจพิสูจน์โดยละเอียดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำผิดและเครือข่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนคำสั่งขอร้อง
1: ก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวแต่เธอห้ามข้าวปลาออกมานอกจานนะจำไว้
2: แหมสั่งจังศรีสวัสดิ์ยังไม่เคยสั่งฉันอย่างนี้เลยนะจะบอกให้
0: วิชินมาศพูดกับก้าวแต้มดีๆสิสั่งอย่างเนี้ยก้าวแต้มก็ไม่อยากทำตามนะสิพูดขอร้องกันดีๆนะ
1: ทำไมล่ะศรีสวัสดิ์
0: ก็คำสั่งน่ะเป็นการบังคับหรือสั่งให้ทำแต่ขอร้องเป็นการเชิญชวนให้ทำมากกว่าฟังแล้วนุ่มนวลกว่ากันเยอะเลย
1: งั้นฉันก็ควรพูดว่าก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวกันเถอะแล้วอย่าข้าวปลาออกมานอกจานนะจ๊ะ
2: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยจ้าฉันจะทำตามที่เธอบอกนะจ๊ะวิเชียรมาก
0: คำสั่งคือคำพูดมีเสียงกร้าวเนื้อความบังคับหรือสั่งให้ทำอาจมีคำประกอบเช่นจงอย่าต้องห้ามขอร้องคือคำพูดที่นุ่มนวลเนื้อความชวนเชิญให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีคำประกอบเช่นโปรดกรุณาช่วยวานขอ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนิทรรศการศิลปะแห่งชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะนานาชาติจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าโดยมีงานจัดแสดงผลงานศิลปินแห่งชาติศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินจากนานาชาติระหว่างวันที่6ถึง30สิงหาคมนี้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นส่วนหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาพิเศษในชวนพูดถึงปัญหาทางสังคมและการเมืองว่าทุกสิ่งอย่างจำเป็นต้องยึดถือคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหากไร้ซึ่งคุณภาพก็อยู่ยากไม่อับอายเลยหรือคนรับราชการต้องซื้อ 500,000 700,000 เพื่อมากินเงินเดือนหมื่นเป็นแล้วไม่รีดไม่ถ่ายหรือนักการเมืองที่ซื้อเสียงมา100ล้าน80ร้อยล้านหรือมีครับจะกินเงินเดือนแค่แสนบาทกี่ปีก็ไม่คุ้มแต่คนเหล่านี้เขามีทางออกเขามองการเมืองเป็นธุรกิจลงทุนแล้วต้องเอากำไรการทุจริตจึงระบาดไปทั่ววงจรอุบาทนี้ลามไปถึงข้าราชการและลามไปถึงองค์กรอิสระปัญหาในองค์กรอิสระขณะนี้ยังที่เราเห็นว่ามีการแทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.จนมีคดีหัวสว.และตอนนี้มีการคาดคั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่กกต.จะกล้าทำหรือไม่กกต.ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งในยุคนี้ผ่านการเลือกของสว.ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่เขามองกันว่ามาจากระบบโกงจึงต้องตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาจากระบบโกงจะกล้าคิดอย่างตรงไปลงมาหรือไม่แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคมคงไม่เลวร้ายไปทั้งหมดพร้อมเผยว่าขณะนี้กำลังทำหนังสือไปถึงประธานกกต.ให้กำลังใจขอให้ท่านกล้ายึดความถูกต้องอะไรผิดเป็นผิดอะไรถูกเป็นถูกส่วนเรื่องใช้หนี้บุญคุณในชวนกล่าวว่าถ้าเราได้เป็นหรือได้มีตำแหน่งเพราะเขาก็ค่อยตอบแทนบุญคุณตอนเขาตายไปงานศพเขาจะตายธรรมดาหรือเป็นอหิวาตกโลกตายก็ไปงานศพเป็นการตอบแทนบุญคุณทางธรรมเนียมประเพณีอย่าตอบแทนด้วยวิธีทำถูกให้เป็นผิดทำผิดให้เป็นถูกเพียงเพื่อให้โจรการเมืองเหล่านี้อยู่ในอำนาจในชวนหลีกภัยกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนทอ
1: โอ้โหมีเรือแล่นผ่านไปมาเยอะแยะเลยนั่นเหลืออะไรนะ
2: เขาเรียกว่าเรือหางยาวจะมีเครื่องยนต์ติดอยู่ข้างหลัง
1: แล้วนั่นล่ะเรือลำใหญ่เชียวแล้วมันแล่นไปได้ยังไงอ่ะ
3: ที่เห็นนั่นเป็นเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือเอี้ยมจุ้นจ้ะซึ่งในสมัยนี้สามารถแล่นด้วยเครื่องยนต์ได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องใช้ไม้ถอยันไปแทนพาย
2: ใช้ไม้ถอไปเหมือนเรือแม่ปะและเรือข้างกระดานใช่ไหมเพราะเรือลำใหญ่กำลังพายและแจวไม่พอจึงต้องใช้ถอไป
1: แล้วถอแปลว่าอะไรหรอ
3: ถอมีความหมาย2 อย่างด้วยกันอย่างแรกเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้เรือเคลื่อนไปได้โดยการใช้ไม้ยันแล้วดันไปอีกความหมายหนึ่งเป็นคำนามหมายถึงไม้ท่อนกลมยาวๆโดยชาวเรือเขาใช้ไม้รวกลำยาวเกราให้เกลี้ยงตลอดลำเพื่อให้จับถือได้โดยไม่เจ็บมือใช้สำหรับยันเพื่อดันให้เรือเคลื่อนที่ไปได
1: ้แค่ไม้ยาวกลมๆจะดันให้เรือเคลื่อนที่ไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: การถอเรือของเขานั้นชาวเรือเขาจะยืนอยู่ที่กระดานเรียบริมกราบเรือเอาคอนถอทาบร่องบ่าแล้วเดินยันไปเรื่อยๆโดยปลายไม้ถออีกด้านก็จะปักจิกดินใต้ท้องน้ำโดยคนถอจะก้าวเท้าเดินไปทางท้ายเรือจนสุดแล้วจึงถอนถอเอากลับไปตั้งต้นถอมาใหม่จากหัวเรือทำซ้ำๆเพื่อให้เรือเคลื่อนไปตามต้องการ
3: และนอกจากนี้ในสำนวนไทยยังใช้คำว่าถอประกอบอยู่ด้วยเช่นถอไม่ถึงน้ำเป็นสำนวนไทยหมายถึงความคิดตื้นๆรู้ไม่ลึกและอีกสำนวนหนึ่งคือหัวเถิกเป็นง่ามถอคำนี้หมายถึงตีนผมตรงหน้าผากเหนือขมับทั้งสองข้างถอยร่นเข้าไปดูคล้ายง่ามปลายถอ
2: แล้วคำว่าถอยังหมายถึงไปหรือมาหรืออยู่มาอย่างลำบากเช่นยังอุตส่าห์ถอกายอยู่มาจนแก่เนี่ยนะ
1: ยกตัวอย่างเช่นสีสวัสดิ์เนี่ยยังอุตส่าห์ถอกายมาอยู่จนแก่เนี่ยนะ
3: 9แต้มนี่ว่าฉันเหรอ
1: เล่นครับคุณยายสีสวัสดิ
4: ์แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะระบบบำบัดน้ำเสียกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษติดตามเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติหรือขยะถูกน้ำพัดพาและเกิดน้ำชะขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำสั่งตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมทั้งสคพ.2ลำปางได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำสะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
1: ตอนใจปลาซิว
0: ชมรมวรรณศิลป
2: ์โอ้ยเป็นไรไปอะชะเอมมีดบาดนิ้วนะสิ
3: รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเอายามาใส่ให้นะครับ
2: โอ้ยแสบจังอะ
3: อย่าใจปลาซิวไปหน่อยเลยนะ
2: ใจปลาซิวหมายถึงคนที่ไม่มีความอดทนใจสอบกลัวหรือร้องไห้ง่ายๆใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
2: พี่ใต้คะแล้วทำไมต้องเปรียบกับปลาซิลไม่เปรียบกับมดล่ะคะตัวเล็กกว่าอีก
3: ก็ปลาซิลเนี่ยเวลามันโดนจับขึ้นมาพ้นน้ำมันก็จะตายในทันทีจึงนำลักษณะของปลาซิลมาเปรียบกับคนที่ใจเสาะไม่อดทนยังไงล่ะครับ
2: อ๋อแต่ชะเอมไม่ได้ใจปลาซิลนะมันก็แค่
3: ตัวเลยเชียว
2: ขอบคุณนะคะที่ทำแผลพร้อมกับสอนสำนวนไทยให้ชะเอมไปด้วยเลย
4: ที่มันจะดับไปเดี๋ยวจะสุกอย่างเดียววันมันสุกเดียวเราก็ดูสุกนิ่งอย่างดูสุกนิ่งอย่างดูจิตก็เป็นหนึ่งมาวันนี้เป็นเอกตาจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเพราะมันตกอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างนี้มันจะไม่อยากกินข้าวกินน้ำเลยวันนี้ไม่อยากได้อะไรเลยวันนี้มันจะพูดกับใครเลยอยากดูคนเดียวใครอยากเข้ามาใกล้เลยไม่อยากยุ่งกับใครเลยนั่นนั่นยังอยู่กับสุกวันนี้มันอยู่ในสุขมันนิ่งอย่างอยู่อย่างนั้นอ่ะวันนี้ถ้ามันไม่ฉันข้าวนะก็ไม่ต้องฉันหรอกวันนั้นกินสุขซะก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเดินเล่นว่านั่งสมาธิเล่นกินน้ำเท่านั้นพอมันใหม่ยังไปบินบาตรได้เขาอิ่มในความสงบเขาอิ่มอยู่ในความสงบเมื่อจิตอยู่ในความสงบต้องดูอารมณ์ที่มันตั้งอยู่ในความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆต้องดูให้ดีวะเนี่ยโอ้มันสุขมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์อย่างนี้ร่างกายมันว่างเบาเหมือนไม่มีกายนี่นั่งได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง10ชั่วโมงได้เนี่ยไม่เป็นอะไรจำไว้ให้ดีนะจำไว้ให้ดีเลยอย่าเพิ่งออกนะวันนี้เวลานั่งอย่าไปรบกวนกันเวลานั่งบอกกันเลยผมจะนั่งสมาธิไม่ฉันข้าวหรือวันนี้หรือว่าผมจะนั่งกำลังคุมอยู่ต้องดูกันอย่าไปพูดจะคุยเสียงดังอย่าไปเคาะประตูกันเวลาอยู่ในกุฏิกันนะอย่าไปรบกวนกันเวลากำลังบำเพ็ญอยู่ให้ผู้นั้นตั้งใจบำเพ็ญจริงๆแล้วเขาจะดูวิเคราะห์ในการฝึกจะเริ่มต้นบริกรรมยังไงเข้าไปตามขั้นตอนเข้าไปจิตสงบเป็นขั้นตอนวางอารมณ์นี้สงบเป็นอารมณ์นี้วางอารมณ์นี้สงบในอารมณ์นี้จนเข้าถึงอัปปนาสมาธิมันนี่ถ้าเราทำได้เราต้องทำให้มันสงบทุกวันเลยมันทำเป็นวสีทำให้ชำนาญในการเข้าสมาธิในกรรมฐานที่ถูกจริตแล้วมันอย่าไปเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดไม่มันถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบแน่ล่ะยุ่งไม่รู้กี่องค์เลยมานี่มันจะไปเปลี่ยนกรรมฐานใหม่เราคิดว่าไปเอาครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านบวชก่อนองค์นั้นน้ำจะมันจะดีกว่าที่นี่ต้องเอาเลยมันจะไม่สงบกันนะเราได้กรรมฐานที่ถูกจริตแล้วนะอย่าไปเปลี่ยนที่ฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็เรียกว่าจบจะจบสมถะกรรมฐานนั่นนะในการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแต่ยังไม่ละกิเลสแม้ตัวเดียวนะคือเราควบคุมนิวรณธรรมเฉยเพื่อให้จิตใจของเราสงบเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยที่มันไม่อยากกินข้าวกินน้ำแน่นอนที่สุดเลยล่ะถ้ามันสงบแล้ววันนี้เลยฉันวันนี้ฉันน้อยๆก็ได้ฉันเล็กๆหน่อยๆสักสองคำคำสี่ห้าคำก็แล้วทีนี้คนเหนียวเลิกแล้วไปกันเพียนมันมีความสุขอยู่แล้วมันพูดแต่ฉันมากเท่านั้นแต่ฉันพออยู่ได้เท่านั้นมันก็จะอยู่ในความสงบของเขาแล้วก็มันแล้ววันนี้ไปบินบาตรก็ต้องรู้จิตใจไปควบคุมดูแลมาจากพิณฑบาตมาตั้งสันเข้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องพูดคุยกันไม่จำเป็นให้อยู่เงียบๆดูจิตใจนั้นมันมีความเพียรตลอดนี่แบบนี้ล่างบาตรล่างพกเสร็จแล้วเช็ดเดินไปกุฏิอุ้มบาตรก็ต้องภาวนาไปเหมือนกันไปบิณฑบาตก็ต้องภาวนาไปให้ใจบอกหากรรมานก็ภาวนามาจากคุยกันหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าไปบิณฑบาตก็ขึ้นมานักปฏิบัติต้องนู่นหน้าปฏิบัติของใครของมันมาอย่างนั้นเพราะประคองจิตใจของตนเองให้แน่นให้หนักแน่นจริงมันดูไปเรื่อยๆนี่มันเอง มันเป็นอย่างนี้อยู่นะการฝึกฝนอบรมจิตใจผมว่าเนี่ยถ้าผู้ใดฝึกแบบผมพูดมาง่ายๆเนี่ยเก่งเลยนะเร็ววันวันนี้ถ้าหากว่าบางองค์นี่ก็มันจะมีนิวรณ์เรื่องเจ็บปวดเวทนาเข้าใจไหมนั่งแล้วปวดแอวปวดขาบนอันนั้นก็คือวิธีวางมันก็ไม่มีอะไรหรอกวิธีวางมันปวดหลังปวดเอวปวดขาไม่ต้องสนใจมันไหมเอ้าขามันจะหักจะขาดไปที่ใดหมากินใช่ไหมตัดสินใจเลยแอวมันจะหักมันหักกำลังบำเพ็ญอยู่เนี่ยตัดสินใจเลยวางมันพอจิตของเราไม่สนใจมันจะวางทันทีเลยวางเวทนาทันทีเลยดูได้ง่ายๆตัวเห็นบอกเขาไปดูหนังเขาจะไหมนั่งสามชั่วโมงครึ่งมันกระดุกกระดิกเลยขามันบวมทุกคนตรงนั้นก็ได้จิตมันไปอยู่คนละท่าคนละต้องเงาหนังคนละมันนี่เมื่อเราปวดขานี่ถ้าจิตของเราไม่มาอยู่ที่นี่ไม่ปวดไม่ปวดเลยมันอยู่ที่อื่นมันเอาไว้ที่อื่นถ้าหน้ามันปวดขานี่เอามาไว้ขานี่ถ้าขาไม่ปวดฝึกได้ไหมยังจะทำได้ฝึกจิตได้นะย้ายไปท่านญาติที่นี้ได้เนี่ยแปลว่าคุมได้แล้วอันที่เราคุมไม่ได้มันไปเองของมันมันคิดไปเองตามก็ไม่ทันนั่นยังฝึกไม่ได้ถ้าฝึกได้เราจะบังคับจิตจะของให้อยู่ที่ไหนได้ในตามความปรารถนาของตนเมื่อนั้นเราจึงจะเป็นคนฝึกจิตใจได้ดีมันอันนี้พูดถึงง่ายๆพูดถึงผู้ทำง่ายที่มันได้สงบได้เลยที่สุดก็คือเรื่องข้ามเวทนาเนี่ยเวทนามันเจ็บมันปวดตรงไหนมันร้อนมันหนาวมันเฮี้ยงมุดเลยไม่สนใจรู้แต่จิตคุมแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้แหละข้ามเวทนาได้ได้เลยผมฝึกกันยุงมาเรียมันเต็มเลยอย่างเต็มหน้าเต็มแขนกว่าจะวางให้ยุงกินเลยเป็นเพราะนั่นแหละอยากกินกินสิเพื่อจะกินมันพุ่งไปบินบาทเอาใหม่เลือดกินข้าวเอาใหม่เราบวชมาเพื่อเสียสละแล้วเพื่อจะเอาคุณงามความดีมันถวายชีวิตเพื่อเอาคุณงามความดีมันจิตวูบลงไปเลยสามชั่วโมงครึ่งมันสงบเร็วมากเลยล่ะท่านทำตรงนี่พูดถึงข้ามเวทนาถ้าไม่มีเวทนานั้นจะไหนแต่ว่าเวลานั่งนะให้นั่งตรงๆวางขาดีๆนั่งแบบไหนมันสบายที่สุดให้นั่งแบบนั้นอันนี้ถ้าคนร่างกายมันไม่ดีผมให้นั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้ธรรมดาคนเท่าคนแก่เท่านั้นฝรั่งเขาบอกว่าผมสไตล์ของผมเนี่ยไม่เหมือนใครเลยท่านว่าให้นั่งเก้าอี้ก็ให้นั่งมันคือคนขาไม่ดีคนร่างกายมันขัดข้องหัวเข่าไม่ดีเห็นบางคนหัวเข่าหลีกน้ำเห็นไหมน้องหัวเข่าเข้าไปข้างในขาออกไปนอกๆมันจะมานั่งขัดสมาธิได้ยังไงขามันโคตรอยู่แล้วมันเราจะไปบังคับเป็นอาจารย์บังคับอย่างเดียวไม่ได้แต่ก่อนผมมาคิดอย่างนั้นเนี่ยมันนี่มาคิดบางจริงๆทั้งขาร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์นะมาไปบังคับเอาอย่างเดียวกันมันจะได้ยังไงเนี่ยบางองค์ให้คัดสมาธิเขาจะบอกแต่คัดสมาธิมันไม่ทุกข์เพราะบางองค์เนี่ยไม่จริงอันนี้จะทุกข์ว่าถึงไม่ได้ขาเรามันไม่ดีเนี่ยเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากการเข้าการออกสมาธิได้เร็วชำนาญในการจะเริ่มต้นบริกรรมอย่างไรตามไปจนถึงสุดให้สงบทุกวันเนี่ยอย่าให้มันขาดเลยท่านมันสงบแล้วให้เป็นวัดศีลอยู่นะให้มาชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วพอตามขั้นตอนทั้งนั้นคนขับรถนี่เนี่ยถ้าโชเฟอร์ขับรถถนนเส้นนี้แหละวันหนึ่งทิพย์เที่ยวเนี่ยยังไงก็เก่งแน่นอนหรอกมันนะรู้จักหลุมจักบ่อรู้จักเลี้ยวรู้จักท่าจักเร็วรู้จักสะพานเขารู้จักหมดเข้าใจไหมเขาขับเร็วด้วยพวกเขาชำนาญการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าทำทุกวันทุกวันมันจะเข้าเร็วมากเลยนะไม่ถึง5นาทีเลยตึ๊บถึงที่เลยถ้าจิตใจสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วมันยังจะได้พิจารณาสติปัฏฐาน4นะแล้วเข้าวิปัสสนากรรมฐานแล้วจบกรรมฐานแล้วตาลูกวันนี้ไม่ได้ทำสมาธิไม่ยากมานั่งเฉยๆเนี่ยคุปจิตได้สงบแล้วดูแล้วก็ดูพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานังแล้วมัน พิจารณากายนะพิจารณากายพอพิจารณากายจะมันเห็นทุกข์สิบ่นี่ตรงนี้พอมาพิจารณากายพอเห็นทุกคนเห็นทุกมันก็อยากพ้นทุกสิบ่คนนี่ถ้าคนไม่เห็นทุกมันก็ไม่อยากพ้นทุกเห็นบอกคนหลงเพลิดเพลินเนี่ยก็ไม่อยากพ้นหรอกทุกถ้าคนเห็นทุกเนี่ยเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วมันนี่มันออกไปถูกทางกันทีเดียวนะพอเห็นทุกก่อนจึงอยากพ้นทุกถ้าไม่เห็นทุกไม่อยากพ้นทุกตรงนั้นอ่ะคนหลงอยู่ตรงนี้แหละวันนั้นเนี่ยเราเห็นโอ้ร่างกายนี่เข้าใจแล้วมันจะได้พิจารณาร่างกายนี่เข้าใจให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนว่าที่เราก็เป็นของเราอาหารการนมังการเอาเราเขาเขาอยู่เวลาพิจารณาไปจริงๆไม่ใช่ของใครเหมือนเป็นอนัตตาเข้าใจไหมของไม่เที่ยงเป็นเที่ยงเหมือนพวกท่านเป็นเด็กที่ออกจากท้องแม่มาเนี่ยจนป่านนี้เลยมันเที่ยงเมื่อไหร่มันไม่เที่ยงเลยคนนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเราจะเห็นครับเป็นทุกมีทุกอะไรบ้างก็ได้เกิดมาเนี่ยมีลูกกี่อย่างมันทุกแต่ละพันทุกมูลและสุ่มมันถ้าไม่เชื่อก็ไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆสิมันนอนอยู่กี่เตียงมันเป็นแบบไหนมันอยู่ห้องไอซียูหรือห้องไหนมันดูไปดูเนี่ยคนมันทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่เป็นอะไรเราต้องเตรียมตัวปฏิบัตินี่ปฏิบัติเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมาเป็นเจ็บป่วยโรคภัยให้เก็บเกิดขึ้นจิตอ่อนแอนี่ล่มเหลวเมื่อไรจิตไม่แข็งแกร่งก็เลยรู้เรื่องตัวนี้ไว้รู้เรื่องใจรักรู้อนัตตาเนี่ยโอ้ควบคุมดูแลไม่ได้ตามสมควรปรารถนาอันนี้เขาก็อยากได้สมปรารถนาเพราะอยากได้สมปรารถนาก็ทุกข์อยู่เนี่ยเป็นเนี่ยยำไปตั้งนาราปฏิตัมปีดุข้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์ภาวะนี้อะไรเป็นอารมณ์อะไรแล้วคุณพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ถึงอันนี้เห็นบอกเขาวุ่นวายเมื่อไรบ้านเมืองจะสงบเพิ่นต้นเพ่งก็ทำให้ตนเองสงบสิแต่วุ่นวายกับมันเมืองมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเราฉลาดแล้วไม่วุ่นวาย

0: ใครสักคนจะนั่งอยู่นี่เลยคุมไม่ได้นะเมื่อวานยังหนุ่มกว่านี่อยู่เนาะวันนี้เท่ากับเมื่อวานมารู้ตัวเลยเนี่ย
1: เป็นยังไงกันยังงามอยู่นะคร
0: ับ นั่นแล้ว
1: อันตัวนี้แล้วมันแก่ไง
0: นั่นแหละนั่นแหละเจ้าของเนี่ยมันงามกูคนโอ้โหมันตาบอดคำสั่งเนาะกูจับจิตตัวเนาะตาบอดคำสั่งเนี่ยนี่ก็หัวกูนี่ก็แขนกูนี่ก็ขากูตาบอดหาคนคำสั่งไปนึงไหมวันนี้นี่ตัวเรานี่แหละมีทั้งหัวมีแขนต้องแขนขาสองขาเนี่ยเขาเรียกว่าห้าคนที่จะจำดูตาบอดทำสร้างน้องจับมือมันคือปิ่งแท้สร้างเลยมันตาบอดเคยได้ฟังไหมกันน้องไอ้จับหูหัวมันคือกระด้งฟัดเข่าเทวะสันนี้สร้างเนี่ยว่าสันอันนี้ไอ้รูปคางมันเบิ่งหัวมันคือฝายุ่งเข่าแท้เนี่ยว่าสันสร้างเนี่ยถ้าไปจับขามันลูบไปลูบมามันก็คือสูบแต่ตีเล็กคนโบราณเนี่ยทั้งแต่มันตาบอดมันไม่เห็นใช่ไหมเห็นสูบอะไรมันตาบอดไปจับหางมันคือฝ้อยขวดเทียนเนี่ยหางคนมีเถียงกันได้ไหมสร้างคือเป็นยังไงถามโอ้ยวันนี้เถียงกันเถียงกันมาเศร้าเลยนี่ทุกคนทุกตาบอดตาบอดอะไรนะตาบอดสติปัญญาเข้าใจมั้ยสติตาหนึ่งก็คือสติตาหนึ่งก็ปัญญาบอดสองตัวเนี่ยตานี่บ่บอดไม่เห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นกันอยู่แต่ตาในมันบอดนั่นนะเนี่ยเขาวุ่นวายอยู่ในโลกเพราะบอดตาในทุกวันเนี่ยตาในนะบอดตาสติปัญญาคนเขามีสติปัญญาเขาไม่วุ่นหรอกวุ่นวายหลังโลกมีสติปัญญารู้จักเหตุผลนั่นเนี่ยแล้วตาเนื้อเนี่ยมันเห็นกันอยู่เนี่ยนอกจากปืนยิงกันก็ควงระเบิดให้กันต่างๆเนี่ยเห็นอยู่ทบเสียงทะเลาะวิวาทกันในโซโลกนี่ตาไม่มีคนตาบอดมันเป็นอันตรายว่าเป็นทุกข์บ้างทุกข์หลายด้วยคนตาบอดเข้าใจมั้ยตามถนนก็บ่ได้เนาะย่างไปบนไหนก็สิตำต้นไม้ตำตอตกหลุมตกบ่อเหยียบคนละงูตกกว่าจะผ่านลงน้ำมันเดินลงบันไดตกบันไดขาหักหรือคนตาบอดตามถนนรถก็จะเหยียบมันต้นลูกหลายคนตาบอดจังมันวุ่นวายโลกมันจะวุ่นวายเพราะมันตาบอดภายในภายนอกหนึ่งเขาเรียนอยู่จนจบด็อกเตอร์วันยังเถียงกันอยู่วันเนี่ยได้ก็ตานอกตาในก็ได้คืออย่างนั้นวันนี้เขามาเลี่ยนเนี่ยเหมือนเป็นพระมันเลี่ยนตาหน้าตาหน่องมันเห็นนี่นะตาหน่องมันยังเข่ามาอยู่เนาะที่เหรียญเข่าตาอยู่เนาะเนี่ยคุณนิวาเดี๋ยวบางครึ่งง่ามแค่เนี่ยมันเข่าตา
1: ง่ามไม่ใช่กันยังง่ามคือเก่าอย
0: ู่อำนาจเจริญมีอำนาจนี่คือด้วยน่าจะมีอำนาจเลยผู้คนอำนาจเจริญมีอำนาจแบบว่ามันควบคุมกิเลสได้เนี่ยเขาตาเลยเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: ว่านี่ไปเรียนสวนพืชโลกกันยังงามอยู่เดี๋ยวของเขาไงโอ้ยไม่ใช่ว่าท่านใดอยู่ขนาดเขา
0: เนี่ยพืชโลกคืองามแท้สุดละล้มต้นไม้กว่านี้แหมเอ้ยก็เป็นธรรมดาเนาะล้มต้นไม้ล้มดอกไม้อยู่คนนั้นน้องส้มอยู่เนี่ยเป็นว่าตัตระตัตราพินันดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นกรรมมัตถุกันนิการนิโยคเข้าใจบ่เนี่ยพูดกันนี้เป็นกรรมมัตถุกันนิการนิโยคขันอัตตกิมทานุโยโกดุโคนาริโยนะท่านที่โตนี่ก็แปลว่าการประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี่ใดทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้นไม่ใช่ทางปริยะนี่ก็คือการอดข้าวอดน้ำเห็นบ่อดบางองค์อดหามือบางคนเจ็บมือ12มือก็มีอยู่นี่เรียนกันของพระขององค์ใดมันดื้ออดองไหนผู้ดื่มกินข้าวอยู่องไหนมันเพลิดเพลินเนี่ยต้องอดร่างกายมันอ่อนแรงมันถ้ามันแข็งแรงแล้วมันจะตีบวกหัวมูเนาะนั่งมุดยิบอยู่อดขอมันเที่ยงมันตีไผ่บวกแพ้แล้วมันติดเศร้าเองมันอ่อนแออันนี้คนโกรธง่ายๆเนี่ยทุบตีคนอื่นต้องอดขอมันนะให้มันอ่อนแอ

0: นี่แล้วแก้แล้วมันอาจารย์นุ่งไหนก็แก้ให้บ่ได้นี่ทุกของนี่เป็นคนแก้แก้เองมันเข้าใจบ่
1: ของของจิตราคะจะยึดกัน
0: นั่นแหละ
1: น
0: ะ
1: จิตช่วยหลักแง่นี่แหละก็ได้ไ
0: ว้บ่เห็นโอ้ยก็ตัวนี้มันตัวละยากที่สุดเลยฮาร์ดเวิร์คมันงานหนักที่สุดเลยเป็นงานหนักที่สุดของชีวิตของการปฏิบัติเข้าใจบ่ราคะจริตความรักสวยรักงามนี่เป็นของที่ละยากที่สุดเลยมันตัวอื่นนี่ยังละง่ายเข้าใจบ่ตัวอื่นพอโกรธเขานี่มันละง่ายเนาะมันเห็นทุกข์ไว้นะราคะจริตนี่มันเห็นแต่ม่วงแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยบัดนี้โอ้ยอันใดก็สวยก็งามหมดบ่สวยบ่งามเฮ็ดพุทธิบ่นี่บ่เกี้ยงนอนบ่หลับเลยจะไปง่วงอยู่กลางคืนก็ได้มันเหมือนบางองค์เข้าใจบ่มุ่งสังกะสีผิดร้อนเดียวหนึ่งนอนบ่หลับตีหนึ่งยังมางัดปอกนู่นมันบางองค์มันเป็นผ่านมืออื่นจะไปงัดแต่บ่ได้ว่าสิมันนอนบ่หลับโลกวุ่นวายเขาก็ติดอยู่ตัวเดียวนี่แล้วจะเป็นไงดูรูปโลภะเนาะโลภะกับราคะมันตัวเดียวกันเข้าใจบ่แต่มันต้องมีนั่นก่อนถ้าพูดถึงว่าเราโลดโกรธหลงกิเลสที่เราจะเรียนต่อถ้าจิตใจสงบโลดโกรธหลงแต่ผมมาวิจัยจริงๆนะเหมือนกับว่าจะราคะมันเกิดก่อนคือความรักมันเกิดก่อนพอความรักมันเกิดแล้วมันอยากได้เข้าใจบ่ไหมมันเลยโลดจะเอามันเนี่ยในวิจัยที่จิตถึงที่จิตใจไปดูตรงนี้มันมันเห็นราคะมันสวยมันงามก่อนไปเห็นมันสวยมันงามไม่เฉยหนึ่งเราเห็นก่อนแล้วก็บันนี้ความโลภะมันอยากได้สิ่งที่มันเห็นมันโลภะมันไปตามมาพอโลภะไม่ได้โทสะมันจะเกิดด้วยเห็นไหมจะลบราข้าวฟันกันคนอ่ะไปกันใหญ่เลยบันนี้มันเกิดมาอย่างนี้กิเลสมันอย่างนี้ก็ดูมันโลกนี่เห็นไหมเขาหยาดแผ่นดินกันเห็นไหมคุณอ่ะแผ่นดินมันใหญ่ผมมีผู้ใดจะไหวดอกมันจนได้ตั้งปืนตั้งระเบิดลบกันนั่นน่ะหนูดูมันขี้โลกสำไหนทั้งมันเอาไปเพราะไรเนาะเนี่ยคู่เนาะมันแผ่นดินกันเลยแผ่นดินมันเอาไปเพราะไรมันจะเอาไทยามมานำอยู่บ่เนี่ยบ่ใส่จะคนตัวนี้บ่มาจะบันหงบ่เอาเนี่ยก็ยังดื้อที่เอาอยู่นี่เนี่ยแผ่นดินเนี่ยมันเรียนธรรมะมันเป็นแผ่นดินนี่ประเทศกูนี่ชายแดนของกูระวังเลยจะไปตีเขาอย่างงานกับเขาอยู่หันไปขนเอาก้อนดินเขามาเพราะไรเนี่ยนางยามเอาหัวมันละอันนี้มันอยู่ใกล้กันเป็นเนี่ยขมิ้นก็ว่ามันของมันเนาะทั้งท่านมันก็เอาไปเพราะอะไรนะมันจะมาพ่ายเอาก้อนหินไปไว้บ้านมันก็บ่เอาขมิ้นกันเลยก็พระวิหารพ่ายก็จะมาไหว้พี่ก็เพราะอะไรนักได้หลายเอามาไหว้กรุงเทพก็เพราะอะไรน้องก้อนหินเนาะหนักนี่เนี่ยพ่ายก็โง่เพราะพ่ายขมิ้นก็โง่เพราะขมิ้นมาเรียนธรรมะนี่แต่ธรรมเมาผมเกิดหัวเราะมันน่าสงสารแท้นี่คือกันนี่ดูรูปแผ่นดินก็แบ่งกันมาเป็นน้ำทะเลก็จะเอาอันนู้จับบอกนี่ฝั่งทะเลนั่นเป็นน้ำอันนี้เอาไป15ไมล์นี่45ไมล์มีใครขับเรือมาใกล้น้ำกูไปได้กูยิงปืนยิงจรวดเลยมันดูมันไปหนอเอาน้ำทะเลเขาเลยมันควบโหลดเลยเนาะมันรักน้ำทะเลวะมันจะไว้แต่อาบมันจะได้กินนี่เนี่ยมันเป็นนี่นะน่าสงสารเถอะมันภาวนาเนี่ยไปเห็นความโลดโลภะตัวนี้มันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเขาไม่รู้จักว่ามันเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามเราเป็นนักปฏิบัติพยายามที่แก้ไขต้องรักด้วยตนเองต้องเห็นโทษมันก่อนเห็นโทษมันทำให้ทุกข์เนาะมันคู่ไงมันพูดได้เห็นมันโอ้ยมันทำให้เราทุกข์ไปนอนบ่หลับเลยมันพุ่นล่ะเห็นทุกข์เลยจะว่างไงทำไม่เห็นนั่งมาได้เนี่ยแดดร้อนเดี๋ยวนี้ออกไปตากแดดเนี่ยแดดมันร้อนเดี๋ยวนี้มันยังไม่เชื่ออะไรไปตากลองดูสิมันร้อนมันเข้าร่มเองเข้าใจบ่อย่าเข้ามันดันเข้าอยู่วันน่ะพุ่นล่ะจึงจะรู้โทษมันทุกอย่างเป็นคนกินเหล้าเนี่ยเนาะมันกินเหล้าเมาทุกวันนะวันนี้เมาทุกวันเห็นโทษมันซะก่อนมันโทษมันเมาทุกวันไม่ดีก่อนเป็นหลักก็จะหยุดเองก็จะหยุดดื่มเหล้าเอง คนเล่าบ่มีขาเนาะอยู่คู่เนาะเห็นคนเล่ามีขาย่างมาหาคนมีคนน่ะดื้อย่างไปหามันเฮาเมาอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกรุ่นธรรมดาของเขาก็หลงอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนสิให้ปล่อยไว้นั่นละก่อนยังหลงเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าทิ้งพวกเรานี่ไปนิพพานบ่ได้ก็เพราะเราหลงสอนยากหลายก็เลยถิ่มมันวันนี้พูดสอนง่ายเพิ่นไปนิพพานหมดนะจริงนั่นเป็นธรรมดาเพราะความลับนี่คือร่างกายของคนเราจะเห็นหมดกัดก็บ่ได้เขาจะบ่ยุ่งกัดก็บ่ได้เนาะนี่มันหักซําไหนกันมันงามตัวน้อยๆกัดก็บ่ได้มันสิขามดงามสิความรักนี่แหละความรักความหวงแหนนั่นความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้สิยังก็บ่ได้เลยนั่นทุกข์ผู้ใดจะเห็นทุกข์ก่อนมันผู้นั้นน่ะจะพ้นทุกข์ก่อนเพราะทุกข์เป็นคู่สอนให้รู้จักทุกข์เป็นถ้าบ่ทุกข์นี่บ่มีคู่สอนมันสอนแต่ในกิเลสมันสอนเก่งนี่มันกิเลสน่ะเขาสอนอันนี้ก็ยังหูจักกันโอ้มันติดอยู่นี่แหละวะในหูจักติดอยู่แต่ยังเพิ่นว่างมันเดี๋ยวก็สิว่างดอกก็หูหูจักมันโอ้เรานอนบ่หลับเพราะอันนี้แล้วมันทุกข์นี่ว่าซั่นกันมันจะว่างเองนั้นให้มันให้จิตใจของเรานี่ยอมรับเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตใจเข้าใจบ่จึงจะฝึกจิตให้สงบคุมโลดคุมโกรธคุมหลงอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่อำเภออำนาจเลยไม่ใช่อยู่เชียงใหม่เลยไม่อยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่บนภูเขาบนนี้มันจะได้ใจนี่มานี่ก็มานั่งอยู่เนาะขี่รถมานั่งอยู่บนเนี่ยนี่ขี่รถกลับบ้านไปปั๊บไอ้ว่าอำนาจเสริญเหมือนยังคือเก่าอยู่มันมานั่งอยู่มันอยู่ที่ใจดิเออความโลดโลภะอยู่ที่ใจครับนะความโกรธก็อยู่ที่ใจความหลงก็ที่ใจหลงไม่ใช่ร่างกายหลงฟังเข้าใจป่ะเขาหลงมันใจพวกนี้หลงเขาหลงมันนะโกรธก็ใจเป็นผู้โกรธไม่ใช่ร่างกายมันโกรธนะต้องดูดีๆเลยหลงโลดโลภะก็คือใจเนี่ยนะอยากได้เนี่ยมันคนมาใส่เสื้อเหลืองนี่อยากได้เสื้อเหลืองมันใจก็อยากได้มันเอามานุ่งมันนะเอามาให้กายนุ่งใจเพิ่นบ่นุ่งเนาะนุ่งเสียอยู่ยังคิดแต่คนอื่นอยู่เอ๊ะบ่นุ่งเสียน้ําเด้ใจรถก็เหมือนกันเข้าใจบ่อยากได้รถเป็นใจที่อยากได้อยากได้รถได้มาแล้วเพิ่นบ่นั่งนําเนาะพ่อออกเนาะนั่งรถยังคิดแต่คนอื่นอยู่นั่งอยู่รถก็เอ๊ะใจนี่มันเป็นสิในเงินก็เหมือนกันไม่ได้ใส่สำนอกใจเนาะเนี่ยมันต้องกายไปใส่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันดูดีๆนะเป็นทุกอย่างกินข้าวก็ไม่ใจอยากเนาะอยากกินเข้าไปมาร่างกายเป็นผู้กินไม่ได้กินทำใจกันแล้วกินข้าวยังคิดแต่คนอื่นนะผู้กินนางพิจารณาแล้วว่านางมัวหลอกจริงๆเออมันหลงปนีเด้มันมารู้จักตัวเนี่ยนั้นอยู่ที่ใจเป็นเหตุฉะนั้นจำไปควบคุมดูแลให้ใจสงบเข้าใจมั้ยให้ใจสงบเราจะไปดูมันเบิ่งๆมันคิดไปเองไหนมันคิดไปทั้งซ้ายทั้งซ้ายแปลว่ามีราคะจริตรักมากท่านไปทั้งขัวเนี่ยโกรธมากเอ้าทำไหนขับรถด้วยเนี่ยพ่อออกมันไปทั้งซ้ายมันจะตกถนนเนี่ยมันบ่ไปกับถนนไปทั้งขัวก็จะตกเหมือนกันต้องไปสายกลางมันต้องเดินสายกลางเอาทำมาเชื่อมาเปรียบเทียบให้นะรถถนนนี่ขีดมันมีอยู่กลางนะทางโคตรไปไหนก็จับจุกกลางถนนนะโคตรไปนั่นอยู่บนตกถนนนึกให้เราเราขั้นหนึ่งเข้าใจบ่เนี่ยขับไว้ก็บนตกเพราะมันเลี้ยวไปตามเส้นอยู่ไม่วางเลยสายกลางตลอดเลยมันตกว่าได้ด้วยกันไปทางใต้รักมากแค้นมากจะฆ่ากันมากคนนี้มันบอกเขาฆ่ากันกันไปทั้งขัวโกรธมากฆ่ากันอีกเลยเนาะเนี่ยบุตรจะแน่วไปเลยนี่เป็นงี้แหละวันไหนจะจำตามคำเทศผู้บาอาจารย์ ให้ฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสออกสำนอกกิเลสหลุดถึงวิมุตติเข้านิพพานมวลเนาะสุดท้ายมวลธรรมะมันเมื่อยมันจะได้ตรงนั้นนะอันนี้ขอฝากพวกท่านว่าเมื่อพวกท่านจะบวชที่หลังผมก็ตามหรือว่าบวชไม่นานก็ตามผู้ที่จะได้เห็นธรรมก็คือสติปัญญาใครจะมีสติปัญญาเร็วกว่ากันฉลาดกว่ากันเท่านั้นแก้ปัญหาของกิเลสในหัวใจของตนเองเท่านั้นนะสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านบวช4วันหนึ่งมันจะได้เป็นพระอรหันต์บางองค์องค์ละ7วันบางองค์ละ15วันได้บรรลุเลยถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เลยนะไม่ต้องคอยว่าบวชมันนานถึงจะบรรลุถึงพระทิสสะนี่60พรรษาจึงได้บรรลุธรรมมันพระมหานามะนี่4วันหนึ่งเท่านี้เป็นพระราชามาบวชได้เป็นพระอรหันต์เลยนี่มันเป็นยังไงมันอยู่กับสติปัญญาของใครจะเร็วกว่ากันวิธีแก้ปัญหาแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นอย่าไปถือนะมันญาติโยมบางทีญาติโยมก็สามารถจะบรรลุก่อนเราก็ได้ญาติโยมเป็นพระโสดาบันบุคคลหนึ่งสกิทาคามีน่าจะได้โยมสองขั้นเนี่ยผมคิดไว้แล้วนะแต่อนาคามีคงไม่อยู่แน่นะออกบวชแน่นอนมันถึงอนาคามีโยมถ้าเข้าฌานเขาจะว่าเข้าฌานไม่เจ็ดวันที่มันร่างหัวเขาจะปล่อยให้เขาพูดไปมันเขามาอวดผมหลายคนโยมอวดผมเข้าฌานไม่เจ็ดวันแล้วท่านผมท่านที่หมู่บ้านนี่คิดมันเป็นมาอวดจริงๆเพื่อจะไม่อวดใครสักหน่อยยังเป็นงี้คุณเห็นว่าเขาได้คิดเท่านั้นคิดเท่านี้เขาเริ่มเข้าใจว่าในยานนั้นยานนี่เขารู้พระพูดให้ฟังว่าถึงยานที่6ไหมท่านถึงยานที่6ผมมาพุทธเจ้าเพิ่นได้ยาน3หนึ่งเพิ่นได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งแรกยาน3นั้นสุเพนิวาสานัสนุจติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่ท่านต้นที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เที่ยงคืนมาก็ได้ประตูปาปัตยานระลึกว่าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดมาจากไหนถ้าตายแล้วจะไปที่ไหนไปจุติที่ใดเนี่ยรู้จักรัตวัคคายานในสุดท้ายเนี่ยใกล้รุ่งมานี่รู้แจ้งเห็นจริงตัดภพตัดชาติได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารละกิเลสได้ขึ้นเชิงในพระทัยของพระองค์นะสามย่านหนึ่งเนาะเป็นในอันตรธรรมะจำโพธิญาณลูกศิษย์ในได้ที่พกย่านมาไม่ได้ไปนิพพานเนี่ยมันไม่ได้หลายก็พระพุทธเจ้าแท้เอาอวดผมถามนี่สิ่งนี้ก็เขาเรียนอภิธรรมเขาจะบอกเนี่ยเขาจะมาเล่าให้เราฟังจะไปเสียงกันเนี่ยหรอนั่งฟังมันดีกว่าท่านโยมมันมาเล่าให้เราฟังนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมก็แล้วแต่สติปัญญามีอย่างเดียวพ้นตองเนาะโอ้ผู้บวชมาที่หลังบรรลุก่อนก็คือท่านสั่งสมอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้วท่านมีสติปัญญารวดเร็ววันแก้ปัญหาที่มันกำลังติดขัดอยู่ท่านก็ละได้ท่านก็ได้สบายบวชมาที่หลังนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าคนบวชก่อนคนบวชก่อนยังให้พาให้เน้นมุนวายอยู่เนาะด่าหมดพ่อออกไม่ออกก็มีนั่นน่ะยังไม่ได้อะไรแล้วยังวุ่นวายกันคนที่ได้ธรรมะเขาจะแช่มชื่นเนี่ยจริงๆเรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าตื่นอยู่แช่มชื่นเบิกบานเนี่ยเนี่ยหาพุทโธได้เนี่ยรักเลยเนี่ยหาอยู่อำนาจเจริญหาพุทโธเนี่ยอยู่นี่ก็หาพุทโธเหมือนกันพุทโธคืออะไรคือสติปัญญาเข้าใจมั้ยที่รู้แจ้งเรียกพุทโธท่านรู้แจ้งมันก็ตื่นแช่มชื่นเบิกบานนั่นนี่แหละเอาผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจเท่านั้นมันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอายาวเลยเดี๋ยวจำไม่ได้เลย
1: เอาปีนาแล้วจะมาฟังใหม่อะไรกันดิ
0: เอาแค่นี้พอดีได้ชั่วโมงพอดีเลยคุยนานแต่ว่าผมไม่เทียบถึงชั่วโมงสักทีหรอก
2: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: ก็มุ่งหวังเพื่อให้เกิดอัปปจายนะธรรมนี่เป็นส่วนหนึ่ง จึงเน้นในเรื่องของความเคารพความนอบน้อมในความดีซึ่งกันและกันในการสร้างบารมีร่วมกันซึ่งเป็นหลักอัปจายนธรรมในส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสามัคคีธรรมที่ให้โอกาสมาร่วมกันซึ่งมีเหตุและมีความสำคัญวันนัดพบกันเป็นพิเศษปีละครั้งเป็นสามัคคีธรรมที่ได้แสดงออกซึ่งเป็นความกตัญญูต่อกันในปีหนึ่งหลวงปู่ท่านพูดอยู่เมื่อวานว่าที่วันเกิดท่านไม่ค่อยสู้จะมีโยมมีพระเนนช่วยจัดอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นท่านเป็นดุจว่าเป็นพ่อที่ให้การเลี้ยงดูมาจะได้กราบท่านบอกว่าเนื่องจากหมู่คณะที่อยู่ไกลทั้งโยมและพระไปสอนแล้วก็สอนแล้วก็สอนไว้มากๆแล้วเลยมีความผูกพันมากซึ่งต่างกับหลวงปู่ในกราบท่านอย่างนั้นทั้งนี้เพราะว่ามีความผูกพันกันได้ฟังธรรมกันได้มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยเช่นออกธุดงค์บ้างกฐินบ้างงานศพบ้างงานการกุศลอื่นใดเราได้ออกร่วมกันบ่อยๆพอมีการออกงานออกการร่วมกิจกรรมกันบ่อยๆการผูกพันก็มากขึ้นในการอยู่ร่วมกันเมื่อมีการผูกพันการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นการแสดงออกในงานวันสำคัญสำคัญก็มากันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายเช่นพระอาจารย์สมพรจากโน่นบุรีรัมย์สตึกก็เคยมีกิจกรรมร่วมกันงานไหนก็งานนั้นเรียกว่าไม่ต้องนิมนต์เพราะถือว่าถึงเวลาก็มาพร้อมกันเพราะว่างานร่วมกันกิจกรรมร่วมกันแม้แต่สวนป่าที่ริมเลิงวัดนนศิลาเลิงก็พระอาจารย์สมพรกับลูกหลานไปจัดการปลูกให้ไปดูแลรับผิดชอบให้ตอนนี้ก็โตแล้วว่ากันเกือบเป็นเม็ดแล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งของการบุญกุศลที่ได้มีงานร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันถ้าหากจะว่ามิตรดีเพื่อนดีสหายดีก็ไม่ผิดการมีกิจการกุศลใดๆจึงมีการแสดงออกร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยข้อวัดปฏิบัตินั้นต้องมีหลักต้องมีหลักคือมีผู้นำธรรมชาติของสัตว์ต้องมีผู้นำแม้แต่ธรรมชาติของต้นไม้ก็ยังมีต้นนำนำหมู่นำคณะพอมีต้นที่หนึ่งต้นที่สองก็ตามมาธรรมชาติของคนของสัตว์ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักเมื่อเป็นเช่นนี้การมีกิจกรรมร่วมกันจึงเป็นการกุศลสำหรับพวกเราปีละครั้งจะนัดหรือไม่นัดจะนิมนต์หรือไม่นิมนต์ก็รู้ข่าวเราก็มาพร้อมกันที่นี่ล่ะปกติเราก็ไม่ไปไหนล่ะเพราะว่าจำพรรษาที่นี่มา22พรรษาแล้วว่า22ฝน22ปีผ่านไปก็จำที่นี่ตลอดไม่ได้โยกไม่ได้ย้ายไม่ได้ปรับที่ไหนก็อยู่ที่นี่มาตลอดถ้าเป็นต้นไม้ก็อาศัยร่มเงาได้แล้วเมื่อมีความผูกพันจากที่หลวงตาพระครูสุวรรณกาญจโนเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่เป็นอาจารย์สอนช่างกลปทุมวันจนลาออกมาบวชอยู่ด้วยและหมู่คณะทั้งหมดก็จากเป็นคฤหัสถ์ที่เคยอยู่ด้วยก็ลาออกมาบวชอยู่ด้วย วันเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นว่า22ปีผ่านไป23ปีเข้ามานี่พวกเราอยู่กันตรงนี้ไม่ใช่เห็นกันเพียงปี2ปี5ปี10ปีแต่พวกเราเห็นกันและอยู่กันมาแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเหนือใต้ตะวันออกอีสานเราอยู่ใกล้ชิดกันและมีความผูกพันกันในเรื่องของจิตใจคือเรื่องของการนำพาการปฏิบัติในเรื่องของการชี้แนะทานศีลภาวนาชี้แนะศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจของหมู่เราด้วยแรงบุญกุศลคุณงามความดีที่อบรมสั่งสอนกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนถ้าว่าเป็นชั่วโมงก็ไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมงถ้าว่าเป็นปีก็อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้กิจกรรมของพวกเราจึงผูกพันกันมาระยะทางพิสูจน์แรงมากเวลาก็พิสูจน์ผลงานของพวกเราโบราณภาษากันเองภาษาจีนว่าอย่างนั้นโบราณจีนว่าอย่างนั้นก็คงไม่ผิดจากวันเวลาที่พวกเราอยู่กันมาแม้เพียง4ตารางเมตรซึ่งเราเริ่มต้นเพียง4ตารางเมตรกุฏิสวนเนตรหลวงบริคุตฮิรันบุรณะอยู่มาจาก4ตารางเมตรก็ค่อยอยู่กันไปอยู่กันมาจาก4ตารางเมตรก็เป็น4ตารางวา4ตารางวาก็กลายเป็นอะไรเป็นร้อยเป็นพันไร่ในเรื่อยจากระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันนี่เองทำให้พวกเรามีกิจกรรมร่วมกันได้ง่ายขึ้นมีการสร้างความดีร่วมกันได้ง่ายขึ้นหากจะต่อสู้ด้วยหลักของการอยู่ในกิเลสตัณหามายาของตัวเองก็ต่อสู้หากจะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหามายาของคนอื่นก็ต้องต่อสู้ศึกภายในกับศึกภายนอกศึกนอกศึกในเราก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนเดี๋ยวว่าเราทำศึกตัวเองแล้วยังต้องทำศึกกับสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองชีวิตที่ผ่านมาในรอบ27ปีในร่มกาสาวพัสก็เป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดในศาสนานี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นชีวิตที่อยู่มาเต็มรูปแบบของการอยู่ในศาสนานี้มีหลวงพ่อหลวงน้าเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนบวชอยู่ก็อยู่กับผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันตั้งแต่บวชซึ่งเริ่มต้นโดยท่านอาจารย์พระครูศิลวัฒน์โสพลท่านอาจารย์ประจักษ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านนนศิลาเริงออกจากท่านอาจารย์พระครูศิลวัฒน์โสพลหรือหลวงพ่ออาจารย์ประจักษ์แล้วก็นามสกุลเดียวกันวงมาลัยก็ขยับไต่เต้ามาอยู่กับหลวงนาบุญเคนจิตตปุญโญซึ่งเป็นโยมเป็นน้องแม่เป็นน้องแม่สีทาผู้ให้เกิดพอขยับจากหลวงนาแล้วก็ขยับมาอยู่กับหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตจันทร์ศรีแสนมงคลปีนี้ท่านก็84ปีแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ในรอบ27ปีหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตท่านก็ยังติดตามดูแลรักษาให้ความเมตตากรุณาเอาใจใส่มาตลอดรอดฟังถึงเวลานี้ขยับจากหลวงปู่ก็ขยับมาอยู่กับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชมุนีโฮมโสพโนหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตผู้เป็นประดุจว่าบิดาท่านได้เมตตาตามมาฝากไว้ที่หลวงพ่อโฮมชีวิตที่ไม่เคยห่างครูบาอาจารย์มาตั้งแต่บวชไม่เคยทิ้งครูบาอาจารย์ไม่เคยห่างครูบาอาจารย์จะว่าเป็นปีไม่เคยว่าเป็นปีแม้เป็นเดือนเท่านั้นละอย่างมากหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตท่านจะเมตตาติดตามดูแลสอดส่องว่ากล่าวตักเตือนตั้งแต่ต้นมาถึงเวลานี้ท่านไม่เคยทิ้งถึงแม้ว่าจะอายุ43ปีท่าน84ท่านก็ยังไม่เคยลดลาวาสอกหมายความว่าไม่เคยทิ้งเราให้เป็นคนที่โดดเดี่ยวเดียวดาย คอยติดตามเอาใจใส่อยู่อย่างต่อเนื่องกันมาที่ในส่วนของการชีวิตที่อยู่มาไม่ได้อยู่อย่างคนที่โดดเดี่ยวเดียวดายโบราณท่านบอกว่าเฮ็ดให้มีครูกี่ปูให้มีวาดทำอะไรให้มีครูมีอาจารย์แม้แต่จะเผาปูนั้นก็ต้องมีความพลิกแพลงมีลักษณะที่ต้องเป็นงานเป็นการการเผาปูถึงจะกินได้กินได้การที่หมู่เราต้องอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่ชอบแล้วในเรื่องของการอยู่ในสังคมเพราะทุกคนนั้นต้องมีกรรมการอย่างมวยยังมีกรรมการตัดสินไม่ว่าอะไรกีฬาใดๆก็ต้องมีกรรมการตัดสินสังคมนั้นต้องมีผู้นำในส่วนจิตวิญญาณถ้ามีผู้นำในด้านจิตวิญญาณแล้วทิศทางของเราก็จะไปในทางที่ถูกที่ต้องมีแม่แบบที่ดีมีตัวอย่างที่ดีมีเบ้าที่ดีเราก็สามารถที่จะหล่อพระพุทธรูปออกมาที่สวยงามได้ชั้นใดก็ดีการที่เรามีครูมีอาจารย์มีผู้นำมีหมู่มีคณะก็เป็นลักษณะการดูแลรักษาตามดูแลรักษาสำนวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านนึงบอกว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้พูดว่าเพียงพ่ออาจารย์อย่างเดียวท่านใช้คำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์เสร็จเวลาท่านเรียกกันพ่อแม่ครูอาจารย์วัดบ้านตาดพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เทศพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ฟันอย่างนี้เป็นต้นท่านไม่ได้พูดเพียงว่าพายอาจารย์องค์นั้นพายอาจารย์องค์นี้ท่านไม่ได้พูดท่านพูดคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยกให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูทั้งอาจารย์เพื่อที่จะได้เป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะการอยู่ร่วมกันจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นไปในลักษณะมีหลักมีกติกามีกฎมีเกณฑ์มีครูมีอาจารย์ในการอยู่ถ้าปลามันออกนอกเขตทุดงคสถานถาวรนิมิตเขาก็จับไปกินถ้าปลามันออกจากเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาหนองเลิงไก่อกเขาก็ไปกินพระสงฆ์สามเณรญาติโยมที่ออกจากกฎเกณฑ์กติกาออกจากศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ถูกสิ่งแวดล้อมพายเสียหลักได้ถ้าเรามีหลักดีแล้วเราอยู่ไหนเราก็ดีเป็นพระเราก็ดีเป็นเณรเราก็ดีเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ดีการมีหลักดีนั้นคือสิ่งที่ชอบแล้วและก็ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลขอให้ทุกท่านทุกคนได้มีความมั่นใจว่าการมีผู้นำมีครูมีอาจารย์นั้นถูกแล้วเราจะได้ไม่ถูกลอยแพโทษสุนัขในกทม.ยังมีปลอกคอสุนัขในกทม.ยังมีปลอกคอท่านยังต้องมีเครื่องหมายบริษัทห้างร้านยังมีโลโก้มีเครื่องหมายฉันใดก็ดีการที่เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีเครื่องหมายของการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะไม้ยืนต้นกับไม้ประดับเคยพูดอยู่เรื่อยการเป็นไม้ยืนต้นนั้นมีลักษณะอย่างไรโดยปกติแล้วจะปลูกไว้ถึง5ปีเช่นหลวงตาพระครูสุวรรณท่านอยู่ด้วย5ปีพอผ่าน5ปีแล้วเรียบร้อยก็จะให้ขยับขยายไปที่อื่นเรียกว่าตั้งหลัก5ปีถ้าเป็นต้นไม้ก็อาศัยร่มเงาได้ถ้าเป็นพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็มีหลักได้ในส่วนหนึ่งพระสงฆ์สามเณรก็อยู่ร่วมมาแล้วเป็น10ปีแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมก็อยู่มาแล้วเป็น10ปีอยู่กันมาแล้วเป็น10ปีทั้งนั้นน่ะบางคนก็อยู่มาแล้ว20กว่าปีอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวล่ะท่านจะต้องมีหลักการมีหลักดีนั้นมันพาให้เรานั้นมั่นคงในการอยู่ในสังคมไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันมากอยู่พอสมควรไม้ยืนต้นมีลักษณะอย่างหนึ่งไม้ประดับมีลักษณะอย่างหนึ่งไม้ยืนต้นมีลักษณะอย่างหนึ่งไม้ประดับมีลักษณะอย่างหนึ่งถ้าเราพยายามแยกแยะให้ออกได้ว่าไม้ยืนต้นเป็นไม้ประดับได้เช่นต้นกล้ามปูนี้มีทั้งดอกทั้งผลดอกก็งามผลก็กินได้มีรสหวานต้นพยอมต้นยางต้นอื่นใดก็มีดอก ไอ้หลายต้นก็มีดอกไม่ได้หมายถึงว่าไม้ประดับถึงจะมีดอกการที่พยายามทำตัวเองให้เป็นไม้ยืนต้นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบแต่เราคิดจะเป็นผู้นำหมู่นำคณะคิดจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นคงแล้วต้องเป็นไม้ยืนต้นการเป็นไม้ยืนต้นนั้นต้องเป็นคนที่มีหลักไม่ทะเลถลายไม่ซ้ายไม่ขวาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นหลักประกันพวกเราซึ่งเป็นหลักเสาเอกที่เราจะต้องยึดเป็นรากแก้วของศาสนาถ้าหมู่เรามีหลักศีลแล้วครูบาอาจารย์เราก็ไปได้ง่ายถ้าเรามีหลักดีแล้วยังไงก็ง่ายเหมือนกับที่ท่านมองเห็นที่ข้างหน้าการที่จะนำตราพปรตรา50ปีของราชมาวางไว้เราจะต้องมีที่รองรับถ้าเราไม่มีที่รองรับเราก็ไม่รู้จะวางตรงไหนอยู่บนธรรมาสสมน้ำสมเนื้อเพราะเรามีธรรมาสที่ตั้งไว้แล้วพอมีตรา50ปีของราชเอามาวางไว้ก็วางบนธรรมาสก็งามได้ทันทีหากท่านได้สังเกตมองมาที่ธรรมาสจะรู้ว่าของดีนั้นต้องมีของรองรับถ้าของดีไม่มีของรองรับก็จะกลายเป็นเศษไม้เศษกระดาษเศษหินเศษปูนเศษทรายเหมือนกันคนเรานั้นถ้าไม่มีที่รองรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ยากที่จะเป็นตัวประกันของสังคมได้ยากที่จะเป็นตัวหลักในสังคมได้ต่อเมื่อเรานั้นมีหลักมีตัวประกันที่แน่นอนแล้วเราถึงจะอยู่ได้ดูลักษณะของการอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีหลักมีครูมีอาจารย์ถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์มันก็กลายเป็นบุคคลที่ประเภทเอาไหนเอาด้วยเอาไปด้วยเล่นด้วยสนุกด้วยสุดท้ายก็เสียคนได้ง่ายๆครูบาอาจารย์นั้นชี้แน่ว่าเราต้องมีจุดยืนของตัวเองในการอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่วัดไหนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนขอให้เราบอกลักษณะว่าเรามีครูมีอาจารย์เรามีหมู่มีคณะเรามีเพื่อนมีฝูงและเราก็มีหลักมีฐานไม่ใช่เราอยู่ๆเราไม่มีหลักมีฐานในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในส่วนสุดของความเข้าใจนั้นต้องรู้ว่าการอยู่ร่วมกันมีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีที่มามีที่ไปโดยเหตุที่มีครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้พวกเราถึงมาอยู่ตรงนี้ถ้าหลวงพ่อไม่นั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ที่นี่พวกเราก็คงไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะต้องกระจัดกระจายไปคนละวัดคนละวาแต่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามุ่งหาลูกศิษย์ลูกหามุ่งหาหมู่หาคณะแต่เป็นการมาด้วยความพอใจสมัครใจและเต็มใจของพวกท่านทั้งหลายเองเมื่อมาแล้วก็ชี้แนะให้เห็นว่าเราต้องมีหลักถ้าเรามีของดีแล้วเราจะได้ของดีถ้าเราไม่มีของดีเอาของดีมาวางให้มันก็ไม่ได้เหมือนกับมีภาชนะที่รั่วจะใส่อะไรก็ใส่ไม่อยู่เหมือนกับเรามีผิวหนังไม่ดีเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้แม้หากฝ่าเท้าเราไม่ดีเราจะใส่อะไรเข้าไปก็คงใส่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องมีหลักดีการมีหลักดีก็คือการประคองตัวเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะอย่าทำตัวเองให้มันเกินขอบเขตอย่าทำตัวเองให้มันเลยเหตุเลยผลที่เราจะนั่งอธิบายกันได้จริงอยู่คนเรานั้นก็มีความพลาดเกินขาดเป็นธรรมดาแต่เราก็พยายามให้พลาดให้ขาดให้น้อยที่สุด
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวัน
4: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: นรคเชียงรายจับยาบ้า10ล้านเม็ดมูลค่ากว่า350ล้านบาทซุกริมโขงเชียงแสนส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้พลร้อยตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงนรขเขตเชียงรายเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ1คัน พร้อมกระสอบบรรจุสิ่งของต้องสงสัยส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้เมื่อตรวจสอบภายในกระสอบพบยาเสพติดประเภท1ยาบ้ารวม34กระสอบรวม10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ350ล้านบาทจากนั้นได้นำยาบ้าทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการนรขเขตเชียงรายเพื่อตรวจนับและตรวจพิสูจน์โดยละเอียดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำผิดและเครือข่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจทอ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
14: และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scan ตอน Anthrax Nose ในสตรอเบอรี่โรค Anthrax Nose สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่มักพบอาการบนก้านใบและลำต้นมีแผลสีม่วงแดงขนาดเล็กซึ่งจะขยายลุกลามไปตามความยาวของก้านใบและลำต้นต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้งทำให้เกิดรอยคอดหากอาการรุนแรงต้นจะเหี่ยวและตายในที่สุดอาการบนผลพบแผลช้ำสีน้ำตาลเข้มเนื้อเยื่อรอบขอบแผลสีซีดแผลยุบตัวลงหากอาการรุนแรงแผลจะขยายใหญ่จนทำให้ผลเน่าในสภาพที่มีอากาศชื้นอาจพบกลุ่มสปอร์สีส้มของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่บริเวณแผลนอกจากนี้หากส่วนของไหลติดโรคจะพบแผลเล็กสีม่วงแดงขยายลุกลามตามความยาวของไหลจากนั้นแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกิดรอยคอดบริเวณที่เป็นแผลเมื่อย้ายต้นจากไหลที่มีการติดเชื้อมาปลูกและสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคใบสตรอเบอรี่จะเฉาเหี่ยวอย่างรวดเร็วและพบกอด้านในเน่าแห้งหรือบางส่วนเป็นแผลขีดสีน้ำตาลแดงและต้นก็จะตายในที่สุดแนวทางในการป้องกันกำจัดเกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกกรณีพบโรคเริ่มระบาดให้งดการให้น้ำแบบพ่นฝอยและหันมาให้น้ำในระบบน้ำหยดจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชฟลูโอไพแรม 25% และไตรฟอกซิสโตรบิน 25% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟลูโอไพแรมและทีบูโคนาโซอย่างละ 20% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ5วันสำหรับแปลงที่พบการระบาดของโรคหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกษตรกรเก็บซากพืช นำไปทำลายนอกแปลงปลูกและเลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคจากนั้นควรไถดินให้ลึกและพลิกหน้าดินตากแดดเพื่อทำลายเชื้อสาเหตุโรคที่ติดอยู่กับเศษซากพืชและใส่ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูกพืชฤดูถัดไปและขอแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรคเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แทนสอบตร่วมพิธีครบรอบ21ปีกองพลทหารราบที่15เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและสันติสุขชายแดนใต้ณค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายถาวรบุญศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่15ครบรอบปีที่21โดยมีพลตรีชาคิดอุจจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีสงฆ์และมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15กำลังพลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับกองพลทหารราบที่15จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีที่ตั้งณค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการรักษาความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนทั้งนี้การจัดงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่15ครบรอบปีที่21นอกจากเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของหน่วยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจของกำลังพลและครอบครัวพร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอสำนวนผีถึงป่าช้าผีถึงป่าช้าเป็นสำนวนหมายถึงต้องยอมทำด้วยความจำใจหรือไม่มีทางเลือกคำว่าผีในที่นี้เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ตายไปแล้วป่าช้าหมายถึงสถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับเป็นที่ฝังหรือเผาศพแต่เดิมมักเป็นป่าผีถึงป่าช้าคือการนำคนตายหรือศพไปจนถึงป่าช้าหรือที่เผาศพแล้วแม้จะมีเรื่องราวหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในขณะนั้นทำให้เกิดความโดนเรยุ่งยากลำบากใจจนไม่อยากเผาศพที่นำมาก็ตามแต่ก็ต้องดำเนินการต่อไปให้ลุล่วงโดยไม่สามารถนำศพกลับไปได้อีกลักษณะที่จำต้องตัดสินใจทำอย่างไม่เต็มใจเพื่อให้เรื่องนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปให้ได้จึงนำมาใช้เป็นสำนวนว่าผีถึงป่าช้าเช่นรถยนต์เสียกลางทางลากเข้าอู่ใกล้ๆแม้อู่จะตีราคาค่าซ่อมแพงก็ต้องยอมผีถึงป่าช้าแล้ว
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com